0: ปรีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วย
1: มีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าจังใช้1ต่อ2แสนก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
0: ด้านนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอันครอส
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับ
0: นายเสียสัตว์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขสั่งคุมเข้มด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกำชับมาตรการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลานายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยกำชับให้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาทุกรายอย่างเคร่งครัดทันทีโดยให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการกักกันกรณีไม่มีอาการและแยกกักกรณีมีอาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสายการบินที่เกี่ยวข้องและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งนี้ข้อมูลระหว่างวันที่21ถึง26พฤษภาคม2569ไทยมีผู้เดินทางสะสมทั้งหมด64คนโดยมาจากดีอาคองโก12คนและยูกันดา52คนสำหรับคำสั่งการกักกันและแยกกักมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 น.โดยกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินมาตรการที่เหมาะสมเป็นระยะ
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดแนวทางป้องกันด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอน
3: กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงถึงกรณีแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นความท้าทายที่กระทรวงให้ความสำคัญเนื่องจากมีความกังวลว่าการรับชมเนื้อหาวิดีโอสั้นเป็นเวลานานอาจส่งผลให้นักเรียนสูญเสียสมาธิซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงต้องดำเนินการหาทางออกอย่างเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการกำหนดมาตรการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้กระทรวงจะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวเฉพาะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงมีช่องทางการสื่อสารของกระทรวงอีกหลายช่องทางควบคู่กันไป
5: ที่เรากังวลก็คือเรื่องการเด็กนักเรียนเนี่ยไปใช้เวลาดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ่อยๆใช้เวลานานทำให้อาจจะสูญเสียเรื่องของสมาธิได้เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่นะครับกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่กระทรวงเองเนี่ยต้องมีวิธีที่จะต้องดำเนินการทางใดทางหนึ่ง
4: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเพื่อตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงการใช้และบริโภคเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
3: บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปี2569ผู้สมัครหลายรายเดินทางไปยื่นเอกสารตั้งแต่เช้ามืด
6: บรรยากาศการเปิดรับสมัครการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.วันแรกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีการรักษาความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเข้มงวดรวมถึงสื่อมวลชนจากหลายสำนักเดินทางมาปักหลักติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เวลา 5:00 น.กรุงเทพมหานครได้เปิดลงทะเบียนผู้สมัครสก.และผู้สมัครผู้ว่ากทม.ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆที่เร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครอย่างเป็นระบบเพื่อให้ขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อมาเวลาประมาณ 5:47 น.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระเดินทางมาถึงเป็นคนแรกขณะที่ผู้สมัครรายอื่นๆต่างทยอยเดินทางเข้าสู่พื้นที่รับสมัครอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงนิตยาขุนสิมรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านห้วยไม้สางตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดปัตตานีที่อบต.กะรุบีตำบลกะรุบีอำเภอกะเพาะจังหวัดสงขลาที่หมู่5โรงเรียนบ้านต้นปริงตำบลคลองรังอำเภอนาหม่อมจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดหนองตาครองตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่5ชุมชนมะละกอตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงรายที่หมู่2บ้านห้วยแล้งตำบลท่าข้ามอำเภอเวียงแก่นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
9: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าสหรัฐอาจใช้กำลังทางทหารกับโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐหากทางการโอมานร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุส เส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรมีประเทศใดควบคุมช่องแคบแห่งนี้เนื่องจากเป็นหน้าน้ำสากลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเขายังคงไม่พอใจกับข้อเสนอสันติภาพของอิหร่านหลังจากสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับร่างบัญญัติบันทึกข้อความเข้าใจระหว่างอิหร่านและสหรัฐฉบับไม่เป็นทางการที่เกี่ยวกับการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วโดยอิหร่านจะต้องฟื้นฟูการเดินเรือเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดสงครามภายในระยะเวลา1เดือนขณะที่สหรัฐจะต้องถอนกำลังทหารจากพื้นที่โดยรอบอิหร่านและยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่านายมูฮัมเหม็ดโอเดผู้บัญชาการกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสพร้อมครอบครัวเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนายโอเดเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางทหารของกลุ่มฮามาสมานานกว่า30ปีด้านนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลระบุว่านายโอเดเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสคนที่4ที่ถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มติดอาวุธฮามาสมีอำนาจควบคุมทางทหารและพลเรือนในฉนวนกาซาโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์ทีโรสอัดฮานอมเกเลเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้วกว่า101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220ราย
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ทัพนักเตะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพ2026ได้สำเร็จหลังเปิดบ้านชนะเซรังงอจากมาเลเซีย2ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2รวมผล2นัดปราสาทสายฟ้าเอาชนะไป3ประตูต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมที่จังหวัดพัทลุงในกีฬาเปตองประเภทชูตติ้งหญิงรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปแชมป์เก่า2สมัยบุญธรรมชนะพรโพธาจากจังหวัดราชบุรีทะลุเข้ามาป้องกันแชมป์ดวลกับชวีวันแสงสุวรรณจากสุราษฎร์ธานีผลปรากฏว่าบุญธรรมเอาชนะไป36ต่อ21คะแนนป้องกันแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันด้านกรีฑาวิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปหญิงแชมป์เก่านงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกวิ่งทำเวลาดีสุด 20.544 วินาทีคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญเงินและเหรียญทองแดงเป็นของสองสาวสุรินทร์ถนอมจิตคงดีได้เหรียญเงิน 20.590 วินาทีและปราณีคำมีได้เหรียญทองแดง 28.056 วินาทีขณะที่วิ่ง100เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายไทยทองชาติจากจังหวัดตรังวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 16.143 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป0-2เกมแล้วก็รอบ2ไปพบกับนัสสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพลปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกมแพ้รอบ2ไปเจอกับหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภนิดาเกตทองบาดเจ็บขอยอมแพ้หวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตกเอาชนะจูเลียนคาราสกี้มืออันดับ49ของโลกจากเบลเยียม2-0เกมผ่านรอบ2ต่อไป ส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกรัชนาภักดิ์อู่ทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลีน่าจางจากแคนาดาไป 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่เดชาพลโพวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียร3พรานคู่มืออันดับ38ของโลกตบเอาชนะเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ25ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
14: หนึ่งนาทีกับกปท.การอุ้มเด็กนั่งบนตักขณะขับรถนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเพราะผู้ขับขี่จะพะวงและสนใจในตัวเด็กจนขาดสมาธิโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดเมื่อเด็กแย่งพวงมาลัยรถหรือเปลี่ยนเกียร์รถเล่นส ึ่งอาจลอกเลียนมาจากพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่มักพาเด็กมานั่งเล่นบนรถขณะจอดและให้เด็กลองจับพวงมาลัยหรือเปลี่ยนเกียร์เล่นเพื่อความสนุกสนานโดยลืมนึกไปว่าเด็กจะเกิดการจดจำและเมื่อมีโอกาสได้นั่งบนตักผู้ขับขี่ก็จะปฏิบัติตามสิ่งที่เคยทดลองดังนั้นหากจำเป็นต้องให้เด็กเล็กโดยสารมาในรถด้วยควรให้มีผู้ดูแลคอยอุ้มเด็กไว้บนตักเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ซุกซนแต่หากต้องเดินทางโดยลำพังควรจัดให้เด็กนั่งที่นั่งสำหรับเด็กหรือคาซีททางด้านเบาะหลังรถและหากเป็นเด็กโตก็ควรให้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าสำนวนที่เกี่ยวกับมดมดเป็นแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่งจัดเป็นแมลงสังคมมีลักษณะพิเศษหลายประการเช่นมีกำลังมากสามารถยกของที่หนักกว่าน้ำหนักตัวได้ทำงานเป็นกลุ่มมีประสาทสัมผัสพิเศษสำหรับรับกลิ่นบางอย่างแม้ว่ามดจะมีขนาดเล็กแต่มีกำลังมากขยันทำงานจึงเปรียบคนตัวเล็กแต่มีกำลังมากว่ามีแรงเหมือนมดมดช่วยกันขนอาหารเดินกันเป็นแถวจึงนำมาใช้เปรียบการขนของหรือสินค้าโดยใช้คนจำนวนมากช่วยกันขนคนละเล็กคนละน้อยเป็นขบวนการเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตหรือผิดกฎหมายใช้ว่ากองทัพมดมดมีประสาทสัมผัสกลิ่นอาหารได้ไวจึงเปรียบคนที่รู้ข่าวสารได้ไวกว่าคนอื่นว่าจมูกมด
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วภายหลังจากการเชื่อมต่อของจุลทวีปชานไทยและอินโดจีนแรงจากการเชื่อมต่อทำให้แผ่นทวีปทั้งหมดโผล่พ้นระดับน้ำทะเลเกิดการสะสมของตะกอนแม่น้ำในแอ่งตามที่ราบกว้างใหญ่จนมาถึงเมื่อ65ล้านปีที่แล้วเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียทำให้ที่ราบสูงโคราชซึ่งเคยเป็นแอ่งสะสมตะกอนถูกยกขึ้นเป็นที่ราบสูงหลังจากนั้นถูกกระบวนการผุพังอยู่กับที่และกร่อนต่อเนื่องจึงมีผลต่อภูมิลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันแรกค่ะ
18: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: Radio Freshen Up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันขึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนา
1: เกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรอนดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: มาทำไมยังถึงเนี่ย
1: ก็มาดูเองสิว่าธุรกิจไปถึงไหนแล้ว
0: ไอ้ยาหอยาหอไม่ต้องห่วงนะพ่อเตาสิอย่างสบายสบาย
1: เออสบายสบายเถอะระวังให้พวกกูมันจะเล่นงานเอาหน่อยเองนะ
0: เฮ้ยใครมันจะมาทำเตาสักอย่าง
1: แปลว่าแถวนี้เองคุม
0: ใช่ใช่สิพ่อ
1: โอ้โหถึงงั้นทีเดียวว่าบ้านมันได้เงี้ยชัวร์ที่จะเรียกว่าหน้าคนเราเมื่อมีอะไรหน้ามันก็เด่นไปอีกแบบนึงนะ
0: ผมไม่ความว่ายังไงอ่ะเด่นอะไรอ่ะเด่นไปอีกแบบอ่ะ
1: ก็เด่นที่วอนจะถูกเกลียดเทือกเมลโร
0: ดพ่อหมายความว่ายังไงทีนี้พ่อออกมาแบบเนี้ยมันชักเง่งแล้วสิ
1: เฮ้ยมันต้องเง่งต้องงงละใครจะทำไงมาเรื่องเขาเองมันมายุ่งแล้วเนี่ยหัวจอกแล้วลอตเตอรี่ยังขายไม่หมดหรือไง
0: เฮ้ยหรืออีกไม่กี่คู่หรอกพ
1: ่ออืม
0: ว่าแต่พ่ออ่ะจะอุดหนุนหรือยังไงที่ถามอย่างเงี้ยแหมพ่อจะไม่ซื้อเอาไว้เสี่ยงโชคสักคู่หรอฮ่าดีนะพรุ่งนี้รวยไงพ่อ
1: จะมารอขายข้าคนกันเองน
0: ึกไม่ได้รอกันนะ
1: รอขายพ่อเนี่ยซื้อไปทำไมดูไม่เฮงเว้ย
0: เฮงก็ไม่เฮงกันนึกว่าอุดหนุนลูกเต๋าก็แล้วกันนะ
1: แหม
0: มันจะเสียหายเลยนะหนาเล่าพอซื้อลูกลูกขายให้ดีมากนะพ่อนะใช่เลยนะ
1: มาใครยังไม่ได้ฝันฝนเลย
0: ปะท้อไม่ต้องฝันหรอกพ่อสมัยนี้นะเขาไม่ฝันกันแล้วล่ะเขาใช้วิธีเก่งกันนะพ่อนะเก่งให้ระบือหรือร่อนไปเลยเอาพ่อกี่คู
1: ่
0: กี
1: ่
0: ค
1: ู่ไม่เอา
0: ท้อยให้อ่อน
1: มาโชว์มาท่าอะไรนี่เราวะข้ากลัวหวยล็อกไว้ข้ากลัวไม่อยากเล่นนะไอ้พ่อเพียงแต่แวะมาดูเท่านั้นแหละกลัวว่าพวกนักเลงหัวม้ามันจะมาหาเรื่องเอา
0: โทรบอกแล้วไม่ต้องห่วงคนอย่างเต่าสักอย่างรับรองไม่มีหน้าไหนมาทำอันตรายได้เลยนะพ่อเราเป็นคนมาหากินร่างกายก็ไม่สมประกอบไม่ต้องกลัวหรอกลูกชายสุดที่รักของพ่อจะเป็นอันตรายไม่ต้องกลัวหายใจโล่งอกได้เลยนะพ่อจ๋าเชื่อเต่ากันหน้านะพ่อนะ
1: แม่ได้ยินเองพูดงี้ค่อยเบาใจไว
0: ้เอาพ่อ
1: ว่าไง
0: นาฬิกาที่ฉันให้พ่อไปไว้ไหนล่ะ
1: ก็อยู่ที่บ้านอยากจะติดตัวมันด้วยอ่ะเดี๋ยวมันจะเสียงานเรามางานกรรมกรไว้สานาฬิกาดีๆใครจะมาสงสารนะเดี๋ยวหมั่นไส้เขาใจไม่รู
0: ้รู้ล่ะกลัวก็จะว่าเรารวยใช่ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ใช่นี่มันต้องมีไหวพริบอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าไอ้เต่าลูกพ่อ

0: ไงพี่โสวันสองวันอารมณ์ดีจังนะ
1: เ
0: ห็นเตรออกไปหาลูกชายอยู่เรื่อยเลยมีอะไรพิเศษหรือยังไง
1: ก็ไม่มีน้ำมันยังไงก็มารู้เป็นห่วงมันละ
2: ก็น่าอยู่ล้อเด็กพิการอย่างนั้นน่ะทำอะไรกับใครเขาก็ไม่ได้เผื่อมีพวกจอมอิทธิพงเข้ามากลั่นแกล้งแล้วก็โอ้ยมีแต่ซวยกับซวยเท่านั้นแหละ
0: ฮ้ยน่าสงสารมันอ๋
1: อไม่ต้องมาสงสารมันหรออ
2: ้าว
0: อ้าวไงพูดอย่างนั้นล่ะพี่โส
1: มันเก่งกว่าเอง2ตัวเลย
2: จะอุ้ย
1: ไอ้ที่แถวมันขายลอตเตอรี่มันบอกว่ามันคุมว่าใหญ่เว้ยใครเขาไม่กล้าทำอันตรายมันหรอก
0: เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
2: โอ้ละมั้ง
1: ไม่เพราะเท่าที่ข้าสังเกตดูนะมันเป็นงั้นจริงๆว่าโอ้โหแต่ละคนให้ความนอบน้อมกับมันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนี่ก็พูดเรื่องจริงนะ
0: ลิเกละมั้งพี่สอง
2: ทำไมแต่ลิเกเป็นหมอลำว่ะ
1: แม่ก็มาบ่เว้ย
2: จริงๆ
1: เปรียบเทียบมันงดงามหน่อได้ไงวันหน่อยมาเปรียบลูกข้าเป็นลิเกไปโน่นชับบาซิลอนพวกเอ็กปากเสียงนี่แหละปากมันถึงจะได้มีสีนะ
0: ไม่หรอกพี่ล้อเล่นนิดๆหน่อยๆไม่ได้หรือยังไงนะใจสอที่จริง
1: ๆสอแล้วไม่สอหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องเล็กน้อยอยู่ในหัวใจเว้ย
2: เรื่องอะไรล่ะพี
0: ่นั่นน่ะสิคนอย่างพี่โสอะไรๆก็ดูดีไปซะทั้งนั้น
2: ใช่
0: ลูกคนเดียวมีหนำซ้ำยังทำมาหากินได้อีกด้วยยังจะต้องมาวิตกกังวลอะไรอีกล่ะพี
1: ่ไอ้คนนั้นไม่อันเดอร์สแตนด์ไม่เข้าใจนะว่าเขากำลังวิตกเรื่องอะไร
0: บอกมาสิเผื่อช่วยได้เราจะช่วย
2: บอกมาเลยแพ้มาแต่กลัวไปหรอกใครมันจะมาทำอะไรพี่น่ะเราจะเอาพวกในโกดังทั้งหมดเนี่ยลุยมาสิชุ่มไปเลยดีไหมพี
1: ่เฮ้ยข้ามาต้องการจะมีเรื่องอ่ะ
0: อ้าวแล้วจะทำยังไงอ่ะ
1: ก็ไม่ต้องทำยังไงคือเวลานี้ข้ารู้แต่เพียงว่ากำลังมีคนคิดจะปองร้ายข้ากับลูกอยู่นะชัว
0: เป็นความจริงเหรอพี่โส

0: านกำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกรดทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ละครวิทยุคณะเกรดทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
1: ์ข่าวนะมันจะต้องเป็นไปตามที่ข้าสังหรณ์อยู่แล้ว
2: มันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไง
1: ถามอีกอ่ะ
2: วันพี่กับลูกน่ะไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนให้กับใครเลยนี่
3: จริงพี
1: ่
3: พี่คิดมากละมั้งไม่ถูกหวยใต้ดินละลมเสียหรือเปล่า
1: บ้าพูดแล้วนี่
2: สงสัย
1: บ้ากูมึงก็บ้าดิจะบ้าหวยไม่รู้จบ
2: โทษพี่บ้าได้ยังไงเล่าว่าโทเอ้ยนี่มันเป็นความหวังของคนจนทีเดียวนะพี่นะ
1: จบจุดพอเฮ้ยบ้าพอเจ้าสันเจ้าเผือกหยุดเสียทีอะเขาต้องการจะพูดเรื่องที่มันเป็นงานเป็นการซะหน่อย
3: เรื่องอะไรพี่
1: เรื่องหวย
3: เรื่องอะไรจ๊ะ
1: เกี่ยวกับเจ้าเต่าอะ
2: ฮะอ้าวทำไมล่ะพี่ก็ตะกี้นี่เห็นว่ามันเอาตัวรอดได้ไม่ใช่เหรอพี
1: ่ไอ้นั่นก็เป็นความจริงอะแต่ถ้ามันเจอนักเลงการเมืองเข้าไปใครไปช่วยมันได
2: ้ไม่ละมั้งพี่กวนเมืองอ่ะ
1: อ๋อกวนทั้งกวนทั้งกามรู้ไหมข้าวุ่นเมืองนี
3: ่เพ้อแล้วพี
1: ่นะยังไงวะ
3: พี่อย่าคิดมากซะแล้วล่ะตำแหน่งอย่างพวกเรานะก็แค่คนงานในโกดังเท่านั้นมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรนี่
2: น
3: ะใครเขาจะมาทำร้ายรู้ว่าพี่ไปก่อเรื่องอะไรเอาไว้หรือเปล่าอ่ะฮะ
1: จะไปก่อเลยก็ผี
3: แล้วหวยไง
1: อ๋อก็ได้พูดเรื่องนี้ไม่พูดด้วยวันนี้ข้าจมอยู่ในเนี่ยข้าคนขยันงานเลิกงานก็กลับบ้าน
2: อีตอนกลับนี่ต้องแหมกลัวรถจะหมดอยู่สิน
3: ั่น
1: คิดหวยต่อ
2: แล้วพี่สังหรณ์อะไรสังหรณ์ได้ยังไง
3: ก็ถึงว่าพี่คิดมากไปละมั้ง
2: พี่หรณ์เหรอ
3: ใช่แกไม่ได้หรณ์หรอก
2: สังหรณ
1: ์มา
2: เออ
3: พี่ไม่มีใครเข้ามาทำร้ายพี่หรอกนะอย่าห่วงไปไหนเลย

0: พี่ส
1: อ
0: นี่อย่าทำมืออย่างนั้นสิเอ้ยไม่ใช่อย่าทำหน้าอย่างนี้ดิ
1: แหม
0: ม
1: ันมองเห็นหน้าตรงๆก็เป็นมือหงิกๆ
0: นั่นน่ะสิ
1: มันกลุ้มว่ากลุ้มว่า
2: ไปทำไมพี่เองก็รู้ตัวเองดีอยู่แล้วมันฉันเหรอว่าพี่น่ะไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้อะไรกับใครเขาเลยนี่
1: เออมันใช่อ่ะแต่ว่า
0: โอ้พี่ไม่ต้องมีแต่หรอกรอให้เรื่องมันเกิดขึ้นเสียก่อนไม่ได้หรอพี่แล้วค่อยคิดแก้ไขดีไหมล่ะ
1: รอเข้ามาตอนหน้าก่อนหรือไง
0: ใช่แล้วเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้น
1: บ้าไม่ได้หรอกอะไรวะปล่อยให้เกิดเรื่องเสียก่อนแล้วค่อยคิดแก้ผ้า
0: เฮ้ย
1: ค่ะมาคิดแก้ไขแล้วก็เข้าตำรางวัวหายแล้วร้องคอกแม่แมวไว้แบบนั้นแมว
0: ทำไม
1: ข้ามารุ่นเด้อแล้วยังไงข้าต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนแล้ววะ
2: ป้องกันไงแค
1: ่ข้าจะต้องวิ่งหนีมันซะก่อน
2: ฮะ
1: ได้ไม่ใช่ข้าจะต้องปราบมันซะก่อนที่มันจะปราบข้าเว้ย
0: ทำยังไงจะปราบยังไงผี
2: เฮ้ยนี่พี
1: ่
2: วันนั้นมันจะทำไงพี่ทำไง
1: เอาเถอะ
0: ฮะ
1: ทำให้เสียงเหี้ยมนั่นน่ะแล้วพวกเอง2คนจะรู้ว่าข้าจะทำยังไงอีกไม่นานเกินรอหรอกว่า

0: ไอ้ข้ามาช่วยแล้วก็พูดเดียวกันเลย
1: ไปไปไอ้ชุดไป
0: โอ้โหอันนี้มีอำนาจจริงๆอ่ะพวกแค่นี้นั่นอึ้งอึ้งอึ้งมันสงสัยมันฟังภาษาเขารู้เรื่อง
1: ข้อนี
0: ้ไอ้เต่านี่นี่ดูเองเซนเองนี่นึกไอ้ท่าไหน
1: ทำไม
0: ถึงได้แต่งตัวแรดเป็นอะไรโรมงโรมันเป็นอาหารนี่นี่ไปขโมยชุดอะไรใครเอามาแต่ง
1: เนี่ยยี่ห้องคุณเต่าสิยาไม่ต้องขโมยใครเขาเลยนะรักพี่ไอ้ต่อ
0: ไอ้เต่ามาบ้านนะนี่กูนะพ่อมึงนะ
1: ใช่
0: ห้ามฟาเฟอร์ว่าไม่ใช่เดอะซันด้วยไม่เพื่อนโทษเดี๋ยวว่าเต้เลยเต้เลย
1: โอ้ยขาสิไปกับโดนหน้าเน
0: ี่
1: ย
0: แหม
1: นี่ลูกและพ่อไม่ใช่ฟุตบอลนะ
0: เดี๋ยวอย่าพูดเรื่องฟุตบอล
1: นึกจะแตะเมื่อไหร่ก็แตะ
0: เซ็งไว้เลยคุณบอล
1: ไม่เห็นใจกันมั่งเลยอ่ะพ่อเนี่ย
0: นี่ถ้าเราขัดติดทีมชาตินะขอโทษนะทีมไทยไม่มีวันแพ้มาเลยน
1: ะอุ้ยแกพ่อ
0: นี่ข้ามาติดทีมชาติเลย
1: แล้วทำไมพ่อไม่ไปอ่ะทำไมพ่อไม่ไป
0: เขาไม่เชิญบ้าทางนี้อาย
1: พ่อจ๋า
0: อะไร
1: พ่อใจร้ายชะมัดเลย
0: ขอบคุณอ้าทำไมเป็นยังไงทำไมมึงพูดอย่างนี้นี่เองที่สาธยายมาทั้งหมดนี่จบไปยังอย่าสามไง
1: ใช่แล้วบ้างไง
0: บอลก็แพ้หวยก็ทานเฮ้ยกลุ่มเรื่องอื่นไว้กลุ่ม
1: ฮะกลุ่ม
0: อ
1: ะไรฮะนี่จะพ่ออ
0: ะไร
1: ตังวันนี้ได้เท่านี้
0: อ
1: ๋
0: อจะมาปลอบใจอ่ะนี่ขอโทษนายเต่านายเต่านะเรื่องเงินกับพ่อนี่เว้ยฮ่าเรื่องเล็กเว้ย
1: แล้วเรื่องอะไรเรื่องใหญ่อ่ะ
0: เรื่องนี้นะคือเงี้ย
1: คือ
0: วันสองวันมันพ่อมันเกิดความสึกไงกับลุง
1: รู้สึกยังไงอ่ะ
0: มันคล้ายว่าเป็นลางสังหรณ์เว้ยมันพ่อเองก็บอกว่าถุงมันเป็นอะไรกันแน
1: ่พ่อคิดอย่างนั้นเหรอพ่อ
0: เออใช่แล้วเองมีความรู้สึกตังหิดตังหิดเหมือนพ่อเปล่าม
1: ันก็ว่าแต่พ่อฮะเกิดความรู้สึกแบบเนี้ยเพราะอะไร
0: นะย้อนถามเว้ยมันก็เพราะไม่รู้เว้ยคือพ่อเองก็บอกมาถูกกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ดีมันรู้สึกเฉยๆงุนงิดงุนงิดเลือดลมไม่สะดวกอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกว่ามันเกิดได้ไงปุ๊บปั๊มก็เกิดขึ้นนะ
1: แหมเหมือนฉันเปรียบเลยพ่อ
0: ฮะจริงเหรอองค์นั้นเองก
1: ็ฉันเองก็นะอยากจะเล่าให้พ่อฟังเหมือนกันแหละมันยังไงเอาใหม่รู้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาหรือเปล่าพ่อ
0: นาฬิกาทำไมวะ
1: ก็มันจะเป็นไปได้มั้งที่เรารับซื้อของโจรน่ะ
0: เฮ้ยไม่แล้วมั้ง
1: แต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะพ่อนะเราจะทำยังไง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้าย

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรกฤษณาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบถือเผื่อแข่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสู่

0: ไว้ให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hiyu Wix
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
0: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053 202 009
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธอ
5: ไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053 200 002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออ

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ
7: Mass FM. Mass FM.

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: ร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
1: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรมMass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันเชียงใหม่เรดิโอ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติพร้อมนำสาระดีๆที่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นข้อคิดที่ช่วยสะกิดเพิ่มกำลังใจและเดินให้ถูกทิศถูกทางนำมาฝากกันค่ะพร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเรื่องของการใช้ชีวิตกับการฝึกวินัยการนอนก็สามารถที่จะช่วยรักษาอาการนอนไม่หลับซึ่งแน่นอนนะคะหากนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอก็ย่อมจะส่งผลเสียต่อสุขภาพดังที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวารสารการแพทย์ The New England Journal of Medicine 17 กรกฎาคม 2024 ได้เผยแพร่บทความทบทวนวิชาการเรื่องการดูแลรักษาอาการนอนไม่หลับบอกว่าการใช้ยาควรเป็นตัวเลือกท้ายๆเพราะเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวหากนอนไม่หลับควรปรับวิธีการใช้ชีวิตประจำวันลดสิ่งกระตุ้นฝึกวินัยการนอนและอาหารการกินต่างๆควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูแลและแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่ะส่งความปรารถนาดีและห่วงใยอีกหนึ่งช่องทางนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยทางเพจรายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจในการขายที่ทำความพอใจให้ลูกค้าใส่ความยิ้มแย้มแจ่มใสลงไปแทนความบูดบึ้งบนใบหน้าใส่ความอ่อนโยนในการพูดจาและการให้เกียรติแทนการโต้แย้งที่ไม่ได้ยั้งคิดใส่ความรู้สึกกระตือรือร้นลงไปแทนที่ความเฉื่อยเหนื่อยใส่ความรู้สึกยินดีและจริงใจลงไปแทนการเสแสร้งใส่ความจดจำผู้อื่นลงไปแทนการหลงลืมใส่ความช่วยเหลือเกื้อกูลลงไปแทนการขัดขวางเอาชนะใส่การให้แทนการรับเอาใส่การกระทำทันทีลงไปแทนที่การผัดวันประกันพรุ่ง
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำค่ะอีกหนึ่งความอร่อยคำโตสดใหม่ทุกเข่งเชิญนะคะแวะมาที่ใจเป่าดิมซำสูตรเด็ดที่เราคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ทำสดวันต่อวันมีใจเป่าเอ็กซ์เพรสบริการด้วยนะคะสาขามีโชคพลาซ่าค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่การเวลา
4: Craftflat
5: จากต้นโกโก้ริมรั้ว
4: ขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
4: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
4: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมเพอร์พอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Fora B ดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9 Your happiness our happiness

0: ยมพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่จากหนังสือ100เคล็ดลับยกระดับความสำเร็จความคิดสร้างสรรค์มาจากภายในคนเรามักจะคิดว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นเหมือนงานทั่วๆไปที่สามารถซื้อขายได้แต่ในความเป็นจริงนั้นความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเหมือนงานหนักและความพยายามเนื่องจากความคิดสร้างสรรค์ต้องการแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นผลผลิตอันเกิดมาจากจิตใจที่มีความสนใจใคร่รู้ในคำถามสถานการณ์และความเป็นไปได้ดังนั้นความคิดสร้างสรรค์จึงไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือรางวัลใดๆเลยค่ะแต่เกิดจากการที่เราเพ่งความสนใจไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะเราเกิดความต้องการเช่นนั้นด้วยใจจริงจึงเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์

ว่าและเจมินายดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3 ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก

0: พาณิชย์ทุกสาขาออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนร่วมไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespaต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
2: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
3: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
5: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
4: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
5: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มเสื้อรุ่นเสื้อทีมในแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดโปโลเสื้อยืดคอกลมโดยมีเนื้อผ้าให้เลือกอย่างหลากหลายถูกใจถูกราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053-262-482
6: Your happiness, our happiness. Mass FM.

0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งวันดีที่มีความสำคัญวันหยุดที่จะมาถึงไม่เพียงวันที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาต้นเดือนหน้าอีกหนึ่งวันหยุดนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนเพจพระลานได้โพสต์ระบุว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นตลอดเดือนมิถุนายน2569ให้สวดบทสุทธิตาปรมราชินีวรธานาคาถาต่อท้ายด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: Mass FM Your Happiness

0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึง5 ทุ่มภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่0613295632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6 สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
0: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50 ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
0: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700 ปีก่อนถึง4 แยกตลาดแม่เหี้ย
0: มนนม

0: ราชปัญญาวชิโรดมพุทธาคมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีสถิตณวัดเทพเจติยาจารย์จังหวัดเชียงใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลได้เมตตาให้ธรรมะในเรื่องทำไมต้องนั่งสมาธิทุกวันการนั่งสมาธิเป็นการปรับสภาพใจเข้าสู่ความปกติสมดุลเมื่อใจเราสมดุลเราจะสามารถมองอะไรเป็นไปตามความเป็นจริงได้มากขึ้นครั้นเมื่อเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตเราเราก็จะไม่เสียใจจนเกินไปใจเราจะถูกยกขึ้นเหนืออุปสรรคเราจะไม่เสียใจไม่น้อยใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ใจเราจะถูกทำให้สงบท่ามกลางความวุ่นวายสับสนเราจะสามารถตัดความฟุ้งซ่านรำคาญใจไปได้หลายๆเรื่องใจเราจะถูกกระแสบุญหล่อเลี้ยงสามารถเชื่อมต่อกับบุญเก่าที่เราเคยทำมาในอดีตให้มีโอกาสส่งผลโดยง่ายและที่สำคัญเป็นการกระทำมุ่งต่อหนทางบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรงดังนั้นจงรีบทำความเพียรเถิดเพียรที่จะนั่งสมาธิให้สม่ำเสมอเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะการปฏิเสธการนั่งสมาธิเท่ากับเป็นการปฏิเสธการเข้าถึงธรรมะของตัวเราและการปฏิเสธการนั่งสมาธิอย่างเป็นประจำเท่ากับเป็นการเลื่อนเวลาการเข้าถึงธรรมะของตัวเองออกไปเรื่อยๆดังนั้นหากรักตัวเองรักที่จะทำให้คนรอบข้างมีสัมมาทิฏฐิอย่างที่เราวาดฝันจงนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันEducation Beyond Tomorrow
1: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
1: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
0: 2. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
1: 3. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
0: 4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
0: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: คุณผู้ฟังคะเชื่อว่ากับการแบ่งปันไม่เพียงนำความอิ่มเอมใจมาให้ผู้ให้นะคะแต่ยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับหากว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ Fora B ไม่ว่าจะเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นการให้ใดๆก็ตามแต่เรามีการจัดกระเช้าเพื่อรองรับการให้ในทุกเทศกาลทุกการให้ในความรักและความปรารถนาดีที่มีต่อกันนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้กับการจัดทำเครื่องทายทานในการทำบุญด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพและยังเกิดประโยชน์ต่อผู้รับในทุกๆสถานภาพเชิญแวะมานะคะที่ Fora B Shop เพื่อเลือกกระเช้าของขวัญหรือจะเป็นกระเช้าในการทำบุญตลอดจนการดูแลสุขภาพกับการรับอย่างประทับใจมีหลากหลายรูปแบบรวมทั้งการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้คุณได้เลือกกันนะคะที่ร้าน Fora B ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์หรือที่ Fora B Shop ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ053-420-977ค่ะ
0: ถูกจริง
1: ประทับใจ
0: ไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ถูกจริงประทับ จไปแจ่มฟ้า
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและ

0: ันฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok แจ่มฟ้า underscore group และ Instagram แจ่มฟ้า underscore IG
2: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนก่อนเจอวิกฤตเอลนีโญฝนทิ้งช่วงยาวถึงเดือนสิงหาคมนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะตกในช่วงบ่ายหรือเย็นพร้อมคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่รวมถึงมีคลื่นลมแรงบริเวณท้องทะเลเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนเป็นลำดับแรกโดยจะเริ่มมีปริมาณฝนเพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ชาวเรือขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ค่อนข้างแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติถึง10วันต่อการตก1ครั้งทั้งนี้รวมอุตุนิยมวิทยาคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ10จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกนี้ไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่น

0: ช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
5: ่ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
10: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A.
12: J Channel B. Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: You're listening to 92 Chiang Mai Radio.

0: สวัสดียามเช้าค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันพฤหัสบดีปลายเดือนแล้วค่ะคุณผู้ฟังอีกแค่ไม่กี่วันจะสิ้นเดือนแล้วด้วยวันนี้พบกันวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569วันที่เชียงใหม่เราเช้ามาอากาศดีดีตรงที่ไม่ร้อนนะคะไม่มีฝนค่ะขับขี่กันอย่างสบายแต่ก็รถเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะหลายเส้นทางนี้รถแน่นรถติดโดยเฉพาะโซนหน้าโรงเรียนก็คงจะเป็นปกติของการเปิดเรียนกันนะคะแล้ววันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันเลยทีเดียวมาลุ้นกันว่าฝนจะมาไหมหรือว่าอาจจะมาช่วงกลางคืนเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาก็คือจะบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี้โซนหางดงฝนตกเยอะมากหนักหน่วงแล้วก็ในเมืองเช่นเดียวกันก็น่าจะตกแบบทั่วๆแน่นอนทั้งฝนตกฟ้าร้องมาเต็มแต่ไม่มีไฟดับนะเท่าที่ดูนี่หลายๆคนก็ยังสามารถที่จะโพสต์คลิปแล้วก็โพสต์โซเชียลได้ว่าบ้านฝนตกหนักแค่ไหนรายงานกันแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวมีไลฟ์สดในการดูบรรยากาศฝนตกประหนึ่งว่านานๆทีฝนจะตกกันนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งของวันอากาศที่ดีแล้วก็ฝนตกแต่เมื่อคืนนี้เชียงที่หางดงเนี่ยเขามีถนนคนเดินที่หน้าอากาศฝรั่งนี่เห็นใจพ่อค้าแม่ค้ามากๆเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเปิดตลาดประมาณสัก 4-5 โมงฝนก็ตกมารอบหนึ่งแล้วก็คิดว่าฝนจะหายไปพอตอนดึกๆมา 2 ทุ่ม 3 ทุ่มตกหนักกันอีก1รอบพอค่ะแม่ค่ะก็ขนของกลับบ้านกันอย่างอีรุงตุงหนังกันเลยทีเดียวนะคะสู้ๆช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดมากๆเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นกับเช้านี้ค่ะหายใจได้อย่างเต็มปอดงานเก่าของพี่บอยโกศิยพงษ์นะคะเสียงของรัตเกล้ามรดิตแล้วก็อปอดโมเดิร์นด็อกด้วยกับลมหายใจและพี่โจอมรินทร์กับเติมใจให้กันนะคะ 9:19 นาทีวันนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งพาหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสยังติดชื่อเดิมคนละครึ่งแต่รอบนี้ไม่ได้คนละครึ่งนะ60-40เดี๋ยวไปดูข้อมูลกันให้ดีว่ายังไงบ้างนะคะคุณผู้ฟังซึ่งไทยช่วยไทยพลัสรอบล่าสุดลงทะเบียนมาตั้งแต่25พฤษภาคมตอนนี้สิทธิ์ยังเหลือเยอะเลยนะคุณผู้ฟังหลักล้านกันเลยทีเดียว 4,538,741 สิทธิ์นั่นเองค่ะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนด่วนๆจนถึงพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้หมดวันศุกร์ที่29พฤษภาคม4ทุ่มปั๊บสิทธิ์จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ากำลังชะล่าใจคิดอยู่เอ๊ะจะลงดีหรือไม่ลงดีอะไรประมาณเนี้ยก็คิดให้ดีกันละกันค่ะเพราะน่าเสียดายรอบนี้ได้ตั้ง4เดือนเดือนละ 1,000 ถือว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวร้านหมูกระทะเอ่ยร้านต่างๆนานาซึ่งพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็รอโครงการนี้ที่จะทำให้ได้ใช้งานกันด้วยและได้ข่าวว่ารอบนี้สามารถที่จะใช้ในส่วนของรถทัวร์ได้ด้วยนะขึ้นรถโดยสารก็สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยค่ะฉะนั้นก็ลงทะเบียนกันพรุ่งนี้วันสุดท้าย 22:00 นจนถึงเวลา 22:00 นถ้าเกิดหลัง 4 ทุ่มไปตัดแล้วนะคะคุณผู้ฟังไม่เหลือแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลงกันให้เรียบร้อยกันละกันช่วงนี้บรรยากาศของธนาคารกรุงไทยก็น่าจะคึกคักแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าของเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้แจ้งข่าวเรื่องราวของอุบัติเหตุจะบอกว่าเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางนึงที่ไปเตือนใช้ทุกวันแล้วก็ทุกเช้าในการเดินทางมาทำงานก็คือวงแหวนรอบกลางนั่นเองค่ะช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 8:00 นนะคะเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนวงแหวนรอบกลางก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปิ่งมุ่งหน้าทางลอดเวียงกุมกามเชียงใหม่นะคะซึ่งมีอุบัติเหตุคาดว่ารถที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นรถเบนซ์สีดำซึ่งเส้นเนี่ยขับไวจริงๆคุณผู้ฟังรถเบนซ์สีดำหลังเกิดเหตุได้ขับหลบหนีไปมุ่งหน้าไปทางอำเภอสารพีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีกล้องหน้ารถในช่วงของรถวิ่งผ่านหรือว่าช่วงของรถเบนซ์สีดำดังกล่าวก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตถึงในที่เกิดเหตุด้วยน่าสงสารมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็รถติดหนักมากเลยทีเดียวช่วงเวลาประมาณ8:00 นเพราะฉะนั้นใครที่มีกล้องหน้ารถหรือว่าในโซนนั้นน่าจะมีตึกแถวนั้นมีกล้องอยู่นะเพราะฉะนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังในทุกเส้นทางด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงในการในเช้านี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz มาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะอีกหนึ่งเพลงเพราะของพี่เบิร์ดธงชัย
1: เมื่อลมพัดมา
0: ลมเย็นสบาย

0: ว่าจะเลือกเส้นเส้นทางไหนให้กับตัวเองบ้างนะคะรักเก่าๆงานเก่าของโซอัฟเตอร์ซิกค่ะก่อนนั้นพี่เบิร์ดธงชัยกับจำเธอขึ้นใจขออภัยคุณผู้ฟังที่ผ่าขอเพลงทางหน้าเว็บไซต์มาขอเพลงพักตรงนี้ของพี่เบิร์ดนั้นเล่นพี่เบิร์ดไปละน่าเสียดายเพิ่งเห็นนะคะขออภัยด้วย9นาฬิกากับ29นาทีค่ะเช้านี้ของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะพูดถึงเคสเมื่อสักครู่ที่พูดถึงอุบัติเหตุที่บริเวณวงหวานรอบกลางล่าสุดคุณผู้ฟังก็มีข้อมูลของอุบัติเหตุในรอบนี้มาฝากกันด้วยนะเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุที่รถชนกันนะฮะซึ่งผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่คนไทยแต่ว่าก็เป็นคนที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยเป็นได้บัตรสีชมพูค่ะคุณผู้ฟังและก็คนที่ชนตอนนี้เขามอบตัวแล้วเรียบร้อยผู้ขับขี่รถยนต์น่าจะเป็นรถเบนซ์ซึ่งพอโพสต์นี้ไปนี่มีคนบอกว่าเส้นนี้รถเบนซ์น่ะขับเร็วทุกวันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนรถเบนซ์แล้วก็พี่เตือนเห็นอีกคันหนึ่งคือ BM คือจะต้องเจอเขาทุกเช้าเขาจะต้องแซงทุกคนที่อยู่ด้านหน้าแซงซ้ายแซงขวาคือปาดได้ปาดช่องนิดเดียวก็ปาดอะไรประมาณนี้สักวันหนึ่งก็คงจะน่ากลัวเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งผู้ที่ชนนะคะเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวเบลเยียมนั่นเองค่ะก็มามอบตัวในที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยก็แสดงความเสียใจกับเคสของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้กันด้วยบอกแล้วว่าเรื่องของการเดินทางแต่ละวันนี่มันเหมือนเป็นการลุ้นแล้วก็เสี่ยงชีวิตของการขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะคะด้วยความห่วงใยจากใจโตโยต้าเชียงใหม่ด้วยค่ะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณชุนคุณมาดูแลรถวันนี้มั่นใจทุกการเดินทางนะคะเช็คระยะรถยนต์ของคุณง่ายๆพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายกว่า33รายการที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ซึ่งเราตรวจเช็คโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยมาตรฐานศูนย์บริการของโตโยต้าครอบคลุมทั้งระบบช่วงล่างด้วยเบรกไฟฟ้าและของเหลวต่างๆพร้อมให้บริการที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาและสะดวกสบายยิ่งขึ้นคุณสามารถที่จะนัดหมายในการรับบริการล่วงหน้าได้เลยค่ะสมมติว่าสัปดาห์หน้ามีเวลาว่างมีวันหยุดเดี๋ยวจะนัดสัปดาห์หน้าก็แค่โทรหาเรานะคะสะดวกเลือกวันเวลาที่เหมาะสมได้เลยค่ะไม่ต้องรอคิวนานสามารถรับบริการได้ตามเวลาที่นัดหมายและก็ขอไปตรงเวลาด้วยนะบริการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการและก็อะไหล่แท้ของ Toyota มั่นใจปลอดภัยตรวจเช็คครบทุกจุดขับขี่อุ่นใจโทรได้ที่เบอร์นี้ค่ะ0532020009กับ6สาขาของเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนค่ะคอลเซ็นเตอร์0532020009และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอค่ะ
1: คุณเคยรู้บ้างไหมว่า
0: พลพลกับไก่มีสุขกับป้อนเพลงนี้ค่ะ
1: คุณอยู่นะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio Freshen Up.
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

hand in hand. เก่าของฟลอริดาจอร์เจียลายนี่คือฮอลลี่นะคะ kind of ก่อนในนั้นมีไลท์เฮาส์แฟมิลี่กับพายด้วยการนาฬิกากับ46นาทีนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์กับช่วงเช้าของเราฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันกับวันเริ่มต้นทำงานกันด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้เราคาดเดาอากาศยากนะเตียวขึ้นดอยในช่วงเย็นของวันเสาร์นี้จะเจอฝนกันไหมเพราะว่าเป็นช่วงที่พยากรณ์อากาศบอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนบ้านเราจะมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมในการรับมือจะต้องพกเสื้อกันฝนพกร่มไปด้วยนะพูดถึงแต่ละวันค่ะคุณผู้ฟังไปอ่านเจอนี้มาก็บอกว่าของพกสไตล์ของคนญี่ปุ่นเขาแถมช่วยประหยัดเงินแล้วก็ทำอะไรได้ง่ายแบบไม่คาดคิดนะซึ่งจริงๆจะว่าไปของทั้งหมดเนี่ยคนไทยเราก็พกเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเช่นผ้าเช็ดหน้าเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะพกผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆติดตัวไว้เสมอตั้งแต่เด็กเลยค่ะเพราะว่าห้องน้ำสาธารณะหลายที่ไม่มีที่เป่าลมหรือว่ากระดาษเช็ดมือนอกจากประหยัดเวลาแล้วที่เป็นของใช้สิ้นเปลืองและไม่จำเป็นเพราะว่าถือคติที่ว่าถ้าซักแล้วใช้ซ้ำได้ก็ไม่ต้องซื้อใช้แล้วทิ้งบ่อยๆนั่นเองแต่คนไทยเราส่วนใหญ่จะมีทั้งทิชชู่เปียกเอ่ยกระดาษทิชชู่ติดกระเป๋าแทนที่จะเป็นผ้าเช็ดหน้าประมาณนั้นค่ะสมัยเมื่อก่อนนี้เด็กๆยังพกอยู่นะแต่ว่าพอโตมานี้ไม่ค่อยจะพกผ้าเช็ดหน้ากันละเปลี่ยนเป็นกระดาษทิชชู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นผ้าเปียกกันแทนซึ่งก็นั่นแหละไม่รักโลกเท่าไหร่นะแต่มันก็สะดวกเราร่มพับด้วยเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนิยมพกร่มพับน้ำหนักเบาไว้ตลอดโดยเฉพาะวัยทำงานที่เดินทางด้วยรถไฟเดินเท้าเพราะว่าถ้าฝนตกกระทันหันก็หยิบร่มจากกระเป๋าได้เลยดีกว่าต้องมานั่งเสียเงินซื้อร่มใหม่ซ้ำๆแบบฉุกเฉินนั่นเองค่ะเพราะถือคติที่ว่าพกไว้ถึงไม่ได้ใช้ก็ดีกว่าเสียเงินเพราะว่าลืมเตรียมมานั่นเองร่มเล็กๆน่ารักแล้วก็ใช้ได้ง่ายนะลองดูกันละกันนะคะหรือว่าจะเป็นถุงผ้าค่ะคนญี่ปุ่นจำนวนมากเริ่มพกถุงผ้าหลังจากที่ญี่ปุ่นเริ่มเก็บเงินค่าถุงพลาสติกนะคะในร้านค้าถึงจะราคาเล็กน้อยอย่างบ้านเราก็บาทหนึ่งสองบาทประมาณนั้นแต่ว่านี่ก็ไม่รับเหมือนกันถ้าเกิดไม่ได้เอาถุงผ้าไปก็ยอมหยิบขึ้นรถประมาณนั้นเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถึงราคาจะเล็กน้อยแต่ถ้าซื้อทุกวันก็กลายเป็นสินค้าเปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายที่สะสมได้เพราะถึงแม้จะเป็นรายจ่ายเล็กๆแต่ก็ทำให้เงินหายไม่รู้ตัวถือคติที่ว่าเงินไม่ได้หมดจากเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เสมอไปเรื่องเล็กๆน้อยก็ทำให้เราเสียเงินได้พกถุงผ้าและ

ผ้าญี่ปุ่นน่ารักมากบอกเลยนะคะกล่องข้าวเบนโตะนั่นเองค่ะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนพกยิ่งตอนนี้ก็จะเข้าสู่โหมดในการดูแลเรื่องของสุขภาพแล้วก็การใช้จ่ายการใช้เงินก็จะมีกล่องข้าวอะไรประมาณเนี่ยน่ารักแล้วก็น่าใช้ก็ว่ากันไปและกระบอกน้ำอันนี้คนไทยก็เริ่มพกกันแล้วนะเพราะว่าถึงแม้ญี่ปุ่นจะมีตู้กดน้ำอัตโนมัติแทบทุกที่แต่ว่าคนส่วนมากก็จะพกกระบอกน้ำติดตัวเสมอเพราะรู้ว่าเรื่องค่าดื่มค่าเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆถ้าเกิดซื้อทุกวันสะสมแล้วจะกลายเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่อยู่ดีก็จะมีกระบอกน้ำมีแก้วน้ำต่างๆนานาบ้านเรานี่ก็พกเช่นเดียวกันซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อการใช้จ่ายของเราแล้วก็ใช้ดีต่อสุขภาพเพราะว่าก็สามารถใช้ซ้ำได้ประมาณนั้นเลยนะคะอยู่ด้วยกันค่ะในช่วงนี้ของเรามาพร้อมกับ Golden House มาเตรียมบ้านรับหน้าฝนกันกับ Rainy Season นะคะช็อปได้สบายใจไปกันได้ที่ Golden House เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้ามุมไหนก็มีคุณได้เลือกเยอะเลยทีเดียวและช่วงนี้ Payday แล้วใกล้สิ้นเดือนแล้วมาซื้อสินค้าดีๆเข้าบ้านกันดีกว่านะคะจะเป็นสินค้ามุมไหนก็มีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะและเดือนหน้ามาพร้อมกับโปรโมชั่นของGolden House นะคะมากรรมเชียร์สนุกทะลุสนามจัดเต็มเสมอกับสินค้าพิเศษมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องใหม่หรือว่าจะเป็นสินค้ามุมอื่นของเราจัดเตรียมให้คุณได้เลือกช็อปแบบคุ้มๆแน่นอนตามไปช็อปกันได้ที่ Golden House ได้ค่ะทีวีลำโพงตู้เย็นต่างๆนานาอัปเกรดความสุขที่บ้านได้อย่างง่ายๆโปรโมชั่นพิเศษผ่อนคุ้มสุดเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ CTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ค่ะและจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมซื้อ10,000คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและอย่าลืมไปกดรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทที่ LINE Official ของ Golden House ได้ครบหลากหลายให้บ้านคุณสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางส่วน Call Center สอบถามเพิ่มเติมที่1160ได้ Golden House ยินดีให้บริการทุกวันเหมือนเดิมนะคะ The Black Eyed Peas เพลงนี้กับ Where Is The Love ค่ะ

พิ่มความคึกคักในการทำงานเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมากกับ Foo Fighting by Star Featuring กับ Kyle Douglas นะคะก่อนนั้น The Black Eyed Peas Where It's Love Featuring กับ Justin Timberlake ด้วยเวลาจะหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับ DJ จุนฟังเพลงเพราะด้วยกันฟังทีป๊อปดีๆนะคะเลยเดี๋ยวช่วงบ่ายกลับมาเจอกันเหมือนเดิมอีก3ชั่วโมงของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ขอให้เป็นเช้าที่สดใสทำงานอย่างมีความสุขกันกับเช้าของวันพระสดใสทำงานอย่างมีความสุขกันกับเช้าของวันพระรหัสบดีส่งถ่ายด้วยเพลงนี้

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอีโบลาระบาดหนักตายพุ่ง220ขยายพื้นที่เสี่ยง10ประเทศองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอีโบลาเพิ่มเป็น220คนและมีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเฝ้าระวังมากกว่า900คนนับตั้งแต่เมื่อ15พฤษภาคมซึ่งคองโกประกาศการระบาดของอีโบลาครั้งแรกนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้ว106คนในจำนวนนี้5คนอยู่ในยูกันดาซึ่งทั้งหมดเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากคองโกการระบาดของอีโบลาในครั้งนี้ส่งผลให้หลายประเทศออกมาตรการคุมเข้มการเดินทางโดยแคนาดาเป็นประเทศล่าสุดที่ห้ามนักเดินทางจาก3ประเทศทวีปแอฟริกาเดินทางเข้าประเทศชั่วคราวได้แก่คองโกยูกันดาและซูดานใต้มาตรการนี้มีผลทันทีในวันที่27พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจะห้ามประชาชนใน3ประเทศเดินทางเข้าแคนาดาเป็นเวลา90วันส่วนสหรัฐออกประกาศห้ามก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่25พฤษภาคมขณะที่สหรัฐและแคนาดายังไม่มีรายงานประชาชนติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่การออกมาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของอีโบลารายงานผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอีโบลาเพิ่มเป็น220คนและมีผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเฝ้าระวังมากกว่า900คนนับตั้งแต่เมื่อ15พฤษภาคมซึ่งคองโกประกาศการระบาดของอีโบลาครั้งแรกศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาแอฟริกา CDC ได้ประกาศขยายพื้นที่เสี่ยงพบการระบาดของอีโบลาเพิ่มอีก10ประเทศได้แก่แองโกลาบูรุนดีสาธารณรัฐแอฟริกากลางสาธารณรัฐคองโกเอธิโอเปียเคนยารวันดาเซาท์ซูดานแทนซาเนียและแซมเบียศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการะบุว่าสงครามและการโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้นพร้อมประกาศยกระดับให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านความมั่นคงทางสาธารณสุขระดับทวีปผู้อำนวยการทั่วไปของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการะบุว่าในช่วงแรกเกิดความล่าช้าในการตรวจจับเนื่องจากชุดตรวจในพื้นที่เป็นชุดตรวจเฉพาะสายพันธุ์ซาเอียทำให้ผลตรวจช่วงแรกออกมาเป็นลบก่อนจะส่งตัวอย่างไปยืนยันที่กรุงคินชาซาและพบว่าเป็นสายพันธุ์บันดีบุกเกี้ยวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด

0: 10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: แต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธอ
8: ไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ผัดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

เป็นชีวิตที่น่าอดสูมากเลยเดียวนะฮะแฟนไม่มีเจ้านายก็ด่าอีกครับแล้วชีวิตมันติดขัดอะไรขนาดนี้นะฮะไม้แม่จิจะพ้นเชิดครับแล้วก็รวมไปถึงอบนิธิครับไม่อยากรักคนอื่นแล้วนะครับรวมไปถึงทรีแมนดาวแล้วก็พิมวสุครับจากบัสกับเพื่อนสนิทนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้เป็นฝันจาก ETC แล้วก็โอซิอุสนะครับในวันพฤหัสบดีนะฮะ28ปลายเดือนพฤษภาคมนะครับก่อนที่เราจะได้หยุดกันยาวเป็นลองวีคเอนด์ในสัปดาห์นี้จะไปไหนแพลนทำอะไรนะฮะหรือไม่อยากไปไหนอยู่บ้านก็ขอให้ใช้เวลากับการอยู่กับตัวเองนะครับใช้เวลาการพักผ่อนอย่างเต็มที่กันละกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้อ่ะมันได้เวลามาลุยงานกัน2วันสุดท้ายก่อนจะหยุดยาวกันนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับโหตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเป็นต้นมาแล้วก็ยาวๆไปจนถึงเที่ยงคืนเลยฮะช่วงนี้ยังมีเรื่องของฝนฟ้าที่ยังตกต่อเนื่องกันจนถึง31พฤษภาคมนะครับ

คนอยากจะบอกรักแต่ก็ไม่กล้าพูดพูดไม่เป็นนะฮะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็ได้สื่อความหมายไปในรูปแบบอื่นนะฮะแต่ความหมายก็คือว่าแหมฉันชอบเธออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นความหมายสื่อในความรักครับกับอุปจ้างจากบีสุกริตนะครับแล้วก็กระดูนจากออฟโรดกันตะพลนะฮะขับใจอยู่ได้นะครับพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวรับหน้าฝนนะฮะคุณฟังช่วงนี้ที่ Global House นะครับให้คุณได้ไปเลือกซื้อสินค้าเพื่อรับมือกับช่วงฤดูฝนนะฮะโดยเฉพาะหลังคานะฮะหรือจะเป็นประตูนะครับหรือจะเป็นผนังอย่างนี้นะฮะแน่นอนครับเช็คหน่อยละกันว่าบ้านเราเตรียมพร้อมรับมือหรือยังเพราะบางวันฝนมันตกฮะบางวันฝนมันไม่ได้เบาๆด้วยนะครับรวมไปถึงมีลมด้วยดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้บ้านคุณเสียหายได้นะครับเตรียมรับมือกันได้เลยวันนี้แวะไปกันได้ที่ Global House นะครับให้คุณได้ไปเลือกซื้อสินค้าที่เกี่ยวกับบ้านไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะฮะหรือจะเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับหรือจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่างครบครันเลยทีเดียวที่ Global House นะครับวันนี้เรามีมากกรรมชิคเพย์เดย์เซลส์นะครับช็อปมันวันเงินเดือนออกนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์นะฮะคุณผู้ฟังขนาด 9,000 BTU ติดตั้งฟรีในราคา 9,990 บาทนะครับแล้วก็ชิคครับตู้เย็นมินิบาร์ขนาด 1.6 คิวในราคา 2,190 บาทนะครับไปช็อปกันได้เลยกับชิคเพย์เดย์เซลส์ช็อปมันวันเงินเดือนออกนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟังเตรียมตัวกันได้เลยนะครับพรุ่งนี้นะฮะจะมีสินค้าในดีทองวันเดียวเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะได้แผงโซลาร์เซลล์นะครับแดดแรงแค่ไหนเปลี่ยนเป็นความคุ้มได้กับแผงโซลาร์เซลล์นะฮะคุณผู้ฟัง550วัตต์ดูอัลกลาสครับพลังงานเต็มประสิทธิภาพรับแสง2ด้านผลิตไฟได้คุ้มกว่าเดิมนะฮะเหมาะสำหรับบ้านร้านค้าแล้วก็งานติดตั้งสายประหยัดระยะยาวนะครับราคาพิเศษนะฮะคุณฟังที่ราคา 2,000 แล้วก็ XXX ตอนนี้เขายังไม่แจ้งราคามานะฮะต่อแผงนะครับจากปกติอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับอันนี้ให้คุณได้เตรียมตัวไว้ก่อนพรุ่งนี้เท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังวันเดียวกับสินค้านาทีทองนะครับกับแผงโซลาร์เซลล์นะที่ Global House นะครับเตรียมไปช็อปกันได้เลยครับหรือจะช็อปทางออนไลน์ก็ที่ globalhouse.co.th ครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: เป็นไรคะ
1: It's a fucking high
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
3: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

เป็นเพลงที่เข้ากับคาแรคเตอร์น้องโบมากๆนะฮะเจอปุ๊บรักปั๊บครับโบมลดาและแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะครับเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตนะฮะหรือชอบไปเอ็กซ์ตรีมหน่อยๆอะไรประมาณนี้แน่นอนครับคุณเจอปุ๊บต้องรักปั๊บแน่นอนกับ Planil to X Gel นะครับกับตัวยาที่ทำให้คุณเนี่ยนะฮะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะฮะโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายอย่างที่บอกไปนะครับวันนึงมันอาจจะต้องเจอปัญหาเรื่องของอาการปวดบวมอักเสบนะฮะหรือว่าการปวดบริเวณเอ็นข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยครับขยับนิดขยับหน่อยมันก็ทรมานเนาะขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่ทำให้ความปวดเหล่านี้มันรั้งคุณไว้เนี่ยแน่นอนมันทำให้เรารู้สึกว่าแหมวันๆนึงมันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ต้องร้อยมันหายไปก่อนนะฮะแต่วันนี้เรามีตัวช่วยที่คุณเห็นแล้วต้องรักปั๊บแน่นอนกับ Planil to X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีแนคไดเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะแค่คุณทาวันละ2ครั้งครับเช้าแล้วก็เย็นตัวเนื้อเจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตแล้วก็กลับไปทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะฮะ Planil to X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้ง Planil to X Gel หาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพครับ

ัลบั้ม Rhythm and Boy 11นะครับสิ่งของสแตมป์ฮะและนี่คือสมมุตินะครับสมมุติว่าโลกนี้นะฮะจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆครับที่สามารถที่จะอ่านหัวจิตหัวใจอ่านคลื่นสมองนะฮะว่าเราคิดอะไรอยู่แล้วก็มันทำตามสิ่งที่เราคิดได้เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่เทคโนโลยีมันล้ำสมัยมากเนาะเวลาเราดูหนังไซไฟนะครับแต่คุณฟังรู้หรือเปล่าว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะในช่วงปี2019นะฮะโดยอีลอนมัสก์เนี่ยสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกครับเมื่อเขาประกาศว่าบริษัท Neuralink นะฮะที่เขาตั้งขึ้นเนี่ยจะพัฒนาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า BCI หรือว่า Brain Computer Interface นะครับซึ่งจะเป็นการทำให้สมองมนุษย์เนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งพิมพ์คีย์บอร์ดนะฮะโดยที่ไม่ต้องนั่งกดพูดสปีกเกอร์เข้าไปหรืออะไรก็แล้วแต่คือไม่ต้องสั่งผ่านประสาทสัมผัสที่เป็นแบบว่าการสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์นะฮะคือใช้สมองสั่งตรงเลยเช่นสมมติว่าคิดว่าอยากจะเปิดทีวีก็เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมันเท่มากเลยเนาะนี่คือคิดถึงในสมัยแบบยุคที่เราดูหนังไซไฟแล้วมันทำได้ที่มันจะมีหมวกสวมหัวเยอะๆแล้วมันจะมีสายระยงระยางออกมาจากหัวนะฮะซึ่งแน่นอนครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะปัจจุบันนี้เขามีการพัฒนาไปได้ไกลมากๆเลยทีเดียวนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้งานวิจัยที่ชื่อ BCI เนี่ยนะครับจะมีลักษณะอยู่2แบบด้วยกันก็คือว่าแบบที่1นะฮะก็คือการใช้แบบไม่รุกรานเขาบอกเป็นแบบไม่รุกรานนะฮะเทคโนโลยีก็คือการที่ใช้อุปกรณ์สวมศีรษะหรือว่าแถบคาดหรือหมวกอะไรก็แล้วแต่นะฮะเขาจะมีการยิงคลื่นนะฮะเข้าไปในสมองครับเพื่อทำการอ่านข้อมูลนะฮะแล้วก็เป็นการรับข้อมูลจากเส้นประสาทหรือว่าจากคลื่นไฟฟ้าของสมองเนี่ยออกมาโดยการผ่านไปยัง AI นะครับโดย AI จะวิเคราะห์ว่าไอ้คลื่นสมองที่ได้รับมาเนี่ยนะฮะคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับกับอีกแบบนึงนะฮะแบบที่ชื่อว่ากึ่งรุกรานและรุกรานนะครับนั่นหมายถึงการผ่าตัดครับเอาชิปนะฮะชิปคอมพิวเตอร์นี่แหละหรือว่าขั้วไฟฟ้าบางอย่างเนี่ยฝังลงไปในเนื้อเยื่อสมองครับซึ่งโครงการที่ชื่อว่า Brain Gate เนี่ยนะฮะจะเป็นเทคโนโลยีที่เขากำลังพัฒนากันอยู่นะฮะโดยการฝังชิปลงไปในสมองหูฟังนะฮะเพื่อให้ได้สัญญาณที่แม่นยำสูงสุดเพราะว่าการใช้แบบไม่ลุกรานหรือว่าอุปกรณ์หัวสวมในศีรษะที่เราเห็นในหนังนะฮะมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับกับการอ่านคลื่นสมองนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าผลที่ได้จะเกิดอะไรขึ้นฮะประเภทลุกรานหรือว่ากึ่งลุกรานเนี่ยนะฮะจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะแม่นยำสูงสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตนะครับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะฮะผู้ป่วยภาวะล็อกอินนะฮะสามารถที่จะใช้ความคิดสั่งงานแขนหุ่นยนต์นะฮะขยับเมาส์นะครับพิมพ์ข้อความหรือว่าสื่อสารกับคนอื่นได้แน่นอนครับว่าคนที่ป่วยอยู่ในรูปแบบของผู้ป่วยอัมพาตนะฮะหรือผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยยากเหลือเกินนะฮะในการที่จะใช้ชีวิตเนาะเพราะว่าการจะเดินจะเหินหรือจะใช้อุปกรณ์หรือจะหยิบนู่นหยิบนี่เนี่ยคือใจสั่งว่าอยากหยิบแต่ว่ามันร่างกายมันไม่สามารถมีแรงไปสั่งให้ร่างกายทำงานได้ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นการลัดขั้นตอนในการไปรับข้อมูลจากสมองโดยตรงแล้วก็นำมาประมวลผลแล้วก็สั่งอุปกรณ์จักรกลทั้งหลายนะฮะให้ทำงานแทนนะฮะมันทำงานได้ดีมากขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นความหวังใหม่ครับสำหรับคนในยุคหน้านะฮะที่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติมากที่สุดนั่นเอง

ยูๆๆครับจากแอมมี่แล้วก็เอิร์ธพัทรวีด้วยนะครับในช่วงท้ายนี้ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้ใครที่กังวลเรื่องของปัญหาภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็โรคอ้วนนะฮะวันนี้โรงพยาบาลลานาเราเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากครับกับการยกระดับการรักษาโรคอ้วนภาวะน้ำหนักเกินโดยการเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักนะครับโดยการส่องกล้องซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทีมอายุรกรรมทีมแพทย์อายุรกรรมนะฮะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการแล้วก็ทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมดูแลผู้ป่วยนะครับให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพก็ดีขึ้นนะครับคุณผู้ฟังเมื่อน้ำหนักลดโรคร่วมต่างๆมันก็จะลดตามนะครับอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะครับคุณผู้ฟังโรคระบบหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆมันก็จะลดลงด้วยนั่นเองครับสนใจนะครับหรือว่าต้องการปรึกษาคุณหมอก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลลานาดูรายละเอียดที่ www.lanakidhospital.comนะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าครับเราจะเปลี่ยนจังหวะไปฟังเพลงเศร้าดีกว่า3เพลงนี้รอคุณครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะทรัมป์ยังไม่พอใจข้อตกลงหยุดสงครามกับอิหร่านย้ำต้องเปิดฮอร์มุซทันทีทรัมป์กล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงกับสหรัฐอย่างมากแต่สหรัฐยังไม่พอใจกับข้อตกลงที่กำลังหารือกันอยู่พร้อมย้ำว่าสหรัฐไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านทรัมป์กล่าวว่าภายใต้กรอบข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นกับอิหร่านนั้นช่องแคบฮอร์มุซจะถูกเปิดใช้งานได้ทันทีแต่จะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเนียบขาวยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพูดของทรัมป์ที่กล่าวถึงขณะที่สถานทูตโกมานในกรุงวอชิงตันก็ยังไม่ได้ให้ความเห็นเช่นกันโดยทรัมป์กล่าวว่าจะยอมรับข้อตกลงระยะสั้นที่ให้อิหร่านและโอมานควบคุมช่องแคบนี้และเมื่อถึงเวลาพวกเขาจะต้องเปิดช่องแคบทันทีหรือจะเปิดทางให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นหน้าน้ำสากลไม่มีใครจะควบคุมมันเราจะเป็นฝ่ายเฝ้าดูแลเฝ้าระวังมันแต่จะไม่มีใครควบคุมได้นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาที่เรากำลังดำเนินอยู่พวกเขาอยากควบคุมมันแต่ไม่มีใครจะควบคุมได้เพราะมันเป็นหน้าน้ำสากลและโอมานก็ต้องปฏิบัติตัวเหมือนประเทศอื่นๆไม่เช่นนั้นเราก็อาจต้องโจมตีพวกเขาพวกเขาเข้าใจเรื่องนั้นดีทุกอย่างจะเรียบร้อยนอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวว่าเขาไม่สบายใจหากรัสเซียหรือจีนจะเข้ามารับครอบครองหรือดูแลคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณ

0: ในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
2: ่ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ประโยคเด็ดส่งท้ายครับอย่าลืมจำไว้ว่าเขาไม่เอานะโดนมากเลยครับจำไว้เพลงใหม่จากน้องอิงวรันธรนะฮะมีคนเข้าไปแซวในคอมเมนต์ MV เพลงนี้นะบอกว่านะเพลงดีนะแต่คีย์สูงนะกับต้นยอดมะพร้าวนะฮะคือสูงมากจนแบบว่าไม่มีใครจะร้องได้เลยนะมันคีย์แตะแบบโอ้โน้ตสูงมากนะฮะและเพลงนี้เป็นเพลงที่ยอดวิวเร็วมากนะครับขึ้นหลักล้านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็บอกว่านะฮะก็ดีแล้วนะฮะจำไว้ว่าตอนนี้เขาไปแต่งงานแล้วกับย่าไง

มันมีความเสียใจพยายามซ่อนไว้ยังไงมันก็ซ่อนไว้ไม่มิดนะฮะมันแสดงออกมาไม่ว่าจะเป็นท่าทางสีหน้าแม้กระทั่งแววตาด้วยนะครับซ่อนตัวเองไว้ในหลอดไฟนะฮะหรือภายใต้แสงไฟนีออนนี่แหละฮะเพื่อไม่ให้ใครเห็นว่าเราเสียใจแต่สุดท้ายมันก็ซ่อนไม่ไหวนะครับจากพี่มี่ฮะนี่คือนีออนนะฮะหนึ่งเพลงใหม่นะครับในช่วงประมาณสักต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ก็น่ารู้นะฮะจากอินดิโก้กับถ้าฉันเป็นเขานั่นเองครับวันนี้นะฮะพาคุณไปแวะกันที่โตโยต้าเชียงใหม่นิดนึงครับไปพบกับโตโยต้าไฮลักซ์แชมป์นะฮะทรงสวยมากนะฮะเรียกว่าทันสมัยไม่เหมือนใครนะครับเมื่อแต่ละเจนนะฮะไปพบกับไฮลักซ์แชมป์เนี่ยเขาอยากได้อะไรบ้างนะฮะในการที่จะพาไฮลักซ์แชมป์ไปครับอย่างเช่นเขาบอกเจน X ด้วยนะฮะถ้าไปเจอไฮลักซ์แชมป์เขาบอกจะได้เป็นจะเอารถเนี่ยนะฮะไปเป็นเท่าแก่เจ้าของร้านนะฮะแต่งน้อยแต่มากครับเน้นใช้งานจริงนะคุณผู้ฟังฮะอย่างเจน X นี่แน่นอนครับเขาก็จะเน้นใช้งานจริงนะฮะไปขนของขนผักอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรียกว่าขนข้าวขนของใช้งานจริงแน่นอนถ้าเป็นเจน Y เนี่ยเขาบอกว่าเจน Y เนี่ยนะฮะเหมาะมากๆกับการเอาไปตกแต่งนะคุณผู้ฟังเน้นพร็อพนะฮะใครที่มองเห็นก็จำรถเราได้นะฮะโดยเฉพาะการไปทำเป็นฟู้ดทรัคนะอะไรอย่างนี้ส่วนเจนซีฮะเขาบอกว่าเขาจะนำรถไฮลักซ์แชมป์เนี่ยนะฮะไปทำโฮมออฟฟิศมินิมอลคลีนนะฮะลงโซเชียลสวยๆครับพร้อมกับการขับไปทำงานที่ไหนก็ได้นะฮะเรียกว่าเป็นเวิร์กเอเวอร์แวร์นะฮะคุณผู้ฟังไปทุกที่เลยทีเดียวนะครับนี่ก็สวยดีเห็นเขาไปแต่งเป็นออฟฟิศขนาดย่อมๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีเขาเรียกว่ามีทั้งแบบอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับออฟฟิศหมดเลยนะฮะในรถแชมป์นะคุณผู้ฟังอันนี้น่ารักมากนะฮะในแต่ละเจนก็จะมีการใช้งานที่หลากหลายนะครับผมตอบโจทย์เลยว่าไฮลักซ์แชมป์ง่ายต่อการดัดแปลงแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์ด้วยนะฮะแล้วก็เหมาะกับคนเจนทุกวัยนั่นเองครับสนใจนะฮะไปทดลองขับและดูตัวอย่างได้เลยนะครับที่โชว์รูมโตโยต้าเชียงใหม่นะฮะทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลนะฮะสาขาเสียไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่053 277 888ครับโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์

ความรักที่ไม่ต้องการการตอบแทนใดๆแค่อยู่ใกล้ๆแม้จะไม่เคยได้บรรจบกันเหมือนกับท้องฟ้ากับทะเลนะฮะที่อยู่เคียงคู่กันแต่เขาไม่เคยมาบรรจบกันสักทีหนึ่งนะครับและนี่คือ Sky and Sea จากเอิร์ธพัทรวีครับแล้วก็อะตอมชนะการกับ Please นะฮะเพลงเก่าที่ฟังแล้วยังเพราะอยู่เลยฮะขอบคุณกับไฮยูเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังใครที่อยากจะได้วิกผมสวยๆนะครับแล้วก็เป็นทางเลือกในการที่ทำให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางนะครับศีรษะร้านจากพันธุกรรมหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับแน่นอนครับว่าวิกผมนั้นตอบโจทย์ทำให้คุณเนี่ยดูมีบุคลิกที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นทำให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทรงผมมันส่งให้ใบหน้าเนี่ยนะฮะดูดีนะฮะดูสง่ามีราศีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยการเลือกทรงผมที่สวยให้เหมาะกับหน้าคุณเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับวันนี้ไปเลือกกันได้เลยนะฮะที่ไฮยูเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังเรามีวิกผมในรูปแบบของทั้งคุณสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะครับมีทั้งวิกผมแท้แล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมครับเพื่อให้เปิดความเนียนธรรมชาติที่สุดนะฮะเพื่อเป็นการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับเปิดบริการทุกวันแวะมาได้เลยนะครับ0918583613นะฮะไฮยูเชียงใหม่ครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูครับเข้าไปดูนะครับทรงผมต่างๆที่สวยๆนะฮะใน Facebook ได้เลยครับที่ไฮยูวิกส์นะครับอย่าลืม follow เราด้วยนะ

้องปันเปรียบเธอคนนั้นเหมือนกับแร่คริปโตไนท์นะครับคริปโตไนท์เป็นแร่แร่หนึ่งนะฮะที่มีอิทธิพลมากๆกับซูเปอร์แมนครับเขาเป็นแร่ที่อยู่ที่บ้านเกิดของเขานั่นเองฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามีแร่คริปโตไนท์มาเนี่ยซูเปอร์แมนที่เคยแข็งแรงนะครับเป็นคนที่แกร่งที่สุดของโลกใบนี้ต้องยอมพ่ายแพ้ต่อแร่คริปโตไนท์เขาจึงเปรียบเธอคนนั้นเหมือนกับแร่คริปโตไนท์นี่แหละต่อให้แข็งแกร่งแข็งแรงมาแค่ไหนนะฮะพอเจอกับเธอเข้าไปต้องยอมพ่ายแพ้แล้วก็อ่อนแรงแล้วก็ถูกทำร้ายนั่นเองครับคุณผู้ฟังและนี่คือคริปโตไนท์จากน้องปันสรณวัฒน์นะครับเวลาในช่วงท้ายมาแล้วนะฮะขอบคุณด้วยกับ BYD Northstar นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ไปสัมผัสกับความสบายในการเดินทางกับ BYD Seal 6นะฮะผสานดีไซน์พรีเมียมกับห้องโดยสารกว้างขวางความนุ่มนวลพร้อมเติมเต็มในทุกเส้นทางนะครับให้ทุกวันของคุณนั้นสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิมคุณผู้ฟังไปพบกันได้กับ BYD Seal 6ทั้ง2รุ่นครับรุ่นไดนามิกในราคา 899,900 บาทและรุ่นพรีเมียมในราคา949,900 บาทนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่มอบให้คุณจนถึง31พฤษภาคมนี้แวะที่ BYD Northstar ทั้ง5สาขาครับสาขาราชดำเนินสาขามหิดลสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็สาขาขวงสิงห์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์053-278-555กับ BYD Northstar ครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายจากรูมเตอร์ที่นายแล้วก็พี่โป่งครับทิ้งท้ายคุณไปเลยนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันในวันสิ้นเดือนของวันทำงานนะฮะอาจจะได้เงินเดือนพรุ่งนี้เลยก็ได้เจอกันนะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะประเพณีเตลขึ้นดอยวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ประเพณีเตลขึ้นดอยประเพณีเก่าแก่ของชาวเชียงใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาศรีวิชัยโดยจะจัดขึ้นในคืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปีคืนวันขึ้น14ค่ำเดือน8เหนือพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศจะพร้อมใจกันเดินเท้าระยะทางกว่า11กิโลเมตรจากเชิงดอยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารท่ามกลางแสงเทียนเสียงสวดมนต์และบรรยากาศแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดทั้งคืนสำหรับผู้ที่จะเตลขึ้นดอยสุเทพปีนี้จะมีการปิดการจราจรบางช่วงเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนรายละเอียดการปิดถนนและการจราจรเวลา 17:30 นจะปิดกั้นการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถนำรถเข้าจอดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนผู้ที่มีบัตรผ่านจากวัดหรือพักอาศัยอยู่ด้านบนยังสามารถใช้เส้นทางได้รถโรงทานควรเดินทางเข้าพื้นที่ก่อนเวลา 17:00 นเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่บริการประชาชนมีการจัดกำลังตำรวจจราจรและอาสาจราจรประจำจุดสำคัญต่างๆตั้งแต่แยกเชียงใหม่ภูคำถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพการจัดวงเวียนขนาดใหญ่บริเวณแยกภูคำจะพิจารณาตามปริมาณรถหน้างานเป็นหลักขอให้ผู้เดินทางวางแผนก่อนการเดินทางเพื่อความสะดวกของท่านจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอไหมคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเ
7: ธอไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเรา

0: าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
7: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
10: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz โดยการทิตาประสิทธิ์อนุรักษ์
1: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
2: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มอย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพร้อมกับเบรกมื้อเที่ยงของคุณเราก็จะได้ฟังเพลงเพราะฟังสบายด้วยกันวันนี้มี Blue Magic มาเริ่มต้นรายการกับ The Side Show ปี1974ซึ่งโด่งดังมากๆเพลงนี้แล้วก็ตามด้วย Glenn Frey นะคะ The One You Love เพลงน่าฟังมากอีกเพลงหนึ่งด้วยเรื่อยๆเฉยๆฟังสบายๆอารมณ์นะคะวันนี้มีราคาทองคำมาบอกกล่าวกันนะคะก่อนเที่ยงวันนี้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,050 บาทขายออกนะคะทองแท่งบาทละ 68,250 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 66,68884สตางค์นะคะขายออก 69,050 บาทสำหรับราคาทองแท่งและทองรูปพรรณก่อนเที่ยงเช้าวันนี้ค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
3: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเก็บคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย พิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร 091-072-5599

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซอง Good Memory วันนี้เลือกเพลงของ Rion Russell ซึ่งเป็นคนเขียนเองแล้วก็ร้องเองด้วยตอนนั้นนะคะในอัลบั้ม Carney ของเขาปี1972ค่ะแต่ว่าก็ยังแผ่วๆยังไม่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอะไรเลยนะคะต่อมาปี1973ก็มี Carpenters นะคะคู่ดูโอ2คนพี่น้องนำมาร้องเพลงนี้โด่งดังพอสมควรเลยล่ะค่ะ3ปีต่อมา1976อัลบั้ม Breezing ของ George Benson นะคะเขาก็นำเพลงนี้ไปร้องด้วยแล้วก็กลายเป็นซิงเกิลแรกที่โด่งดังของเขาประสบความสำเร็จในอาชีพการร้องเพลงด้วยเพลงนี้แหละค่ะเพลงที่ชื่อ This Masquerade ของ George Benson เป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,798 บาทซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่6,990บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก Apple Samsung Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota แวะชมที่ทำการของบริษัท Toyota เชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของ Toyota เชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแอร์อินเวอร์เตอร์ BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อแอร์วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า460,000บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวี Digital Store ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ากหนังสือคนนิสัยดีนะคะโดยนายแพทย์วิทยานาควัชระจิตแพทย์ผู้ที่เขียนหนังสือไว้มากมายหลายเล่มและเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่มีข้อความมีบทความดีๆมากมายค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อเป็นคนมีความสงบสุขในใจไม่ใฝ่หาความสุขมากกว่าคนอื่นไม่แสวงหาความสุขพิเศษแบบพิสดารแบบแปลกๆและพอใจจะพอใจแต่ความสงบสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้วบางคนชอบบ่นว่าไม่ชอบชีวิตแบบนั้นแบบนี้ไม่ชอบทั้งชีวิตชาวกรุงชีวิตชาวชนบทชีวิตในเมืองไทยหรือชีวิตเมืองนอกแล้วจะไปอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขตามใจนึกได้ความสงบสุขเป็นความสุขจากความรู้สึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่ทำได้หาได้โดยมองเห็นคุณประโยชน์ของมันทำให้เกิดความสงบและนิ่งและเห็นคุณค่าของตนเองว่ามีความสามารถตามความเป็นจริงไม่ต้องรอให้ดีกว่านี้หรือรอให้ได้สิ่งพิเศษกว่านี้ก็พอใจได้สุขได้สงบได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีควรหัดให้มีเป็นคนมีความสงบสุขในใจ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: 3 2 1 Trip Trip Triple Track 3 in 1เพลงเพราะในหนึ่งเดียว
0: สามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้นะคะเริ่มต้นที่ Dionne Warwick กับเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งในช่วงปี1980ของเธอนะคะเพลงนั้นก็คือเพลงที่ชื่อ Heartbreaker ค่ะตามด้วยเพลงของ Earth, Wind and Fire กับ After the Love Has Gone เพลงที่สามเป็นเพลงเก่าแต่ว่าแปลกใหม่ขึ้นมาก็เพราะว่าจอร์จเบนสันเป็นศิลปินรับเชิญนะคะร้องเพลงด้วยนะคะในเพลงนี้แล้วก็พอไซมอนด้วยนะคะจอร์จแฮร์ริสันกับพอไซมอนนะคะเพื่อนซีกันมาร้องเพลงนี้ด้วยกัน Here Comes the Sun ก็เป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้เลือกมาให้คุณได้ฟังกันเพลินๆพร้อมกับมื้อเที่ยงค่ะ

ังคะเวลาของ Beautiful Sound วันนี้หมดลงแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามอยู่เป็นเพื่อนกันตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงคงทานมื้อเที่ยงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวได้เวลาทำงานต่อภาคบ่ายค่ะมีโคตรดีๆปิดท้ายรายการนะคะโดยมากแล้วของขวัญที่มีความหมายมากที่สุดและติดตรึงใจไปนานที่สุดคือการมอบเวลาและความรักให้เป็นของขวัญBeautiful Soundขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะมีความสุขกับการทำงานตลอดบ่ายทุกท่านเลยนะคะพรุ่งนี้พบกันเที่ยงวันสวัสดีค่ะ

0: ณเวลา 18:00 น.ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2569 พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลเปรียบเทียบตลอด3วันที่ผ่านมาพบว่าจำนวนร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยวันที่25พฤษภาคมมีผู้สมัครใหม่ 12,429 รายวันที่26พฤษภาคมเพิ่มเป็น 1,244 รายและวันที่27พฤษภาคมเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 12,840 รายสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการดังกล่าวขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันโดยเฉพาะในวันที่27พฤษภาคมมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูชิงหมาสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูชิงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตราย

0: มากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
1: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening. 92.

0: Writings on the Walls ค่ะคุณนภ
1: า
0: ง านของแซมสมิธจากเพลงประกอบ007 Spectre นะคะก่อนหน้านั้นมีลูคัสกับ7 Years ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงบ่ายกลับมาเจอกันรอบบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz กับวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569นะคะฟังเพลงสากลเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงแรกของการเริ่มต้นทำงานบ่ายนี้หลังจากที่ตอนจะเอาอากาศดีๆสบายๆมีความครึ้มครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ตอนนี้แดดแบบจัดเต็มมากๆเลยทีเดียวค่ะแดดค่อนข้างแอบร้อนเล็กน้อยด้วยอากาศใน1วันก็จะเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกัน3ชั่วโมงของเราชั่วโมงแรกให้เพลงสากลทั้งชั่วโมงเลยค่ะส่วนชั่วโมงหน้าก็จะมีเพลงไทยเพราะๆมาฝากกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงชั่วโมงที่3บ่าย3ถึง4โมงเย็นก็จะมีทั้งเพลงไทยและเพลงในส่วนของเช่นซองมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเป็นเพื่อนสำหรับการทำงานกันต่อช่วงบ่ายของเรานะคะมาถึงงานเก่าของเจมส์บรันช์เพลงนี้บ้างกับ You Beautiful ค่ะ

Today และจาก Imagine Dragons นะคะก่อนนั้นมีงานของ Jim Bunce กับ You Beautiful ด้วยค่ะบ่ายมองกับอีประมาณ26นาทีเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมหรือว่าใครเคยแอบกินขนมในชั้นเรียนบ้างนะคะล่าสุดค่ะที่ประเทศจีนเขาแห้งสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโปนมณฑลเจ้อเจียงของจีนมีการจัดการแข่งขันสุดแปลกชื่อว่าการแข่งขันแอบกินนะซึ่งดึงดูดผู้สมัครมากกว่า 2,000 คนไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าคนที่เข้าสมัครเนี่ยจะมีตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงผู้สูงอายุวัยเกษียณกันเลยทีเดียวน่าจะครอบคลุมหมดเลยโดยรางวัลชนะเลิศก็คือทองคำเม็ดเล็กขนาด1กรัมมูลค่า 1,400 หยวนนะคะซึ่งงานแข่งขันจำลองบรรยากาศในห้องเรียนผู้เข้าแข่งขันต้องแอบกินขนมหรือว่าอาหารโดยที่ไม่ให้ครูจับได้ค่ะหากถูกจับจะต้องถูกลงโทษให้ยืนเป็นเวลา30วินาทีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันถึง 3 ทุ่มนะคะท่ามกลางเสียงหัวและก็ความคึกคักตลอดทั้งงานเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มที่สร้างความฮือฮามากสุดก็คือบรรดานักเรียนชั้นประถมซึ่งถูกยกให้เป็นมืออาชีพมากๆของการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีไหวพริบที่ดีเคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วก็ไม่มีใครถูกจับได้เลยแม้แต่คนเดียวนะขณะเดียวกันผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยตั้งใจเลือกนั่งบริเวณข้างโต๊ะครูซึ่งเป็นที่นั่งทำเลทองคำสมัยเรียนไม่เคยกล้านั่งเพื่อเติมเต็มความฝันในวัยเด็กค่ะสุดท้ายชายวัย30ปีรายหนึ่งคว้าแชมป์ไปครองด้วยทักษะการแอบกินที่เหนือชั้นพร้อมรางวัลทองคำกลับบ้านกันเลยทีเดียวซึ่งจริงแล้วการแข่งขันครั้งนี้เขาน่าจะทำเพื่อขายเครียดด้วยแหละก็ละลายสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็คนที่เข้าแข่งขันนี่แต่ละคนหน้าตาไม่ได้เคร่งเครียดใดๆไม่เหมือนกันสอบอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าคือทักษะในการแอบกินไม่รู้ว่าเขาจะแอบกินยังไงแต่แต่ละคนนี่แอบกินแล้วก็อิ่มเลยทีเดียวค่ะสร้างอะไรให้น้องๆบ้างสร้างทักษะอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าสร้างรอยยิ้มให้กับหลายๆคนที่ได้ดูคลิปนี้กันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอค่ะฟังเพลงด้วยกันกับเวลาช่วงบ่ายๆคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้มางานจากเอลลี่แอลนี่คือ F U เป็น clean version นะคะ clean แล้วไม่ต้องกังวลนะคะ

จะมีเวอร์ชันคลีนแล้วก็ไม่คลีนด้วยค่ะคุณผู้ฟังอันนี้คลีนแล้วออกอากาศไม่ได้ FU ค่ะกันจากเมเดียเลนนะคะบ่ายโมงกับ31นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะและบ่ายนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะมาดูกันนะคะว่าเมื่อแต่ละเจนเอาให้ลักแชมป์ไปทำธุรกิจจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแต่ละเจนก็จะมีความอยากได้หรือว่าแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าในรุ่นของ Gen X เนี่ยก็จะมาพร้อมกับเป็นเจ้าของร้านน้อยแต่มากเช่นเน้นการใช้งานได้จริงขนของได้แบบสบายๆส่วน Gen Y นะคะก็ถอยรถใหม่มาพร้อมกับร้านใหม่อร่อยเต็ม10กันเลยทีเดียวค่ะเป็นฟู้ดทรัคส่วนใหญ่เป็นเบเกอรี่บ้างเครื่องดื่มบ้างก็แล้วแต่ปิ้งย่างก็เยอะนะคะขนมจีบซาลาเปาได้หมดเลยทีเดียวพร็อพจัดเต็มสะดุดตาใครเห็นก็จำได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของ Gen C Gen Z นะคะออฟฟิศใหม่เลิศเลยค่ะเป็นร้านตัดผมก็ได้มินิมอลดีๆอะไรต่างๆนานาคาเฟ่เคลื่อนที่ก็ยังทำได้เลยค่ะเพราะคันนี้เขาใช้งานได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเอาไฮลักแชมป์ไปทำธุรกิจไหนก็ง่ายต่อการดัดแปลงได้หลายแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้าได้แน่นอนจะเจนไหนก็ถูกสเปคคันนี้แน่นอนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่เรามีครบให้คุณได้เลือกกันพร้อมต่อเติมพร้อมให้คุณได้เลือกกันอย่างสบายใจนะคะกับ6สาขาของ Toyota เชียงใหม่นอกเหนือจากไฮลักแชมป์แล้วไฮลักทาวเวอร์แล้วก็ไฮลักทรีโวและรุ่นอื่นราวก็พร้อมให้คุณได้เลือกกันเช่นเดียวกันค่ะคุณฟังเลือกการเดินทางได้อย่างสบายใจหรือว่าจะเป็นเลือกการใช้งานได้ตามใจคุณนะคะกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเงื่อนไขดีแบบนี้แวะไปเจอกันได้ค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายแล้วมาเติมความสดชื่นด้วยบับเบิ้ลทีกันค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

ด้วยความที่เพลงสั้นๆเพลงหนึ่ง2นาที9วินาทีอย่างเงี้ยก็เลยเล่นเพลง3เพลงต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะทั้งลิซ่ากับเชลนะคะรวมไปถึงงานของเดฟแล้วก็เพรสเซอร์ด้วยกับ Tell Me และงานจาก ATS Rising กับ 4E เพลงนี้กับ Girls Ride Me นะคะบ่ายโมงกับมีประมาณ48นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์พูดถึงเตียวขึ้นดอยวันเสาร์นี้อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยามาแบบรัวๆตอนนี้เป็นประกาศฉบับที่3แล้วนะเตือนฝนตกหนักในช่วงวันที่28พฤษภาคมเริ่มวันนี้เลยค่ะจนถึง1มิถุนายนแต่เมื่อคืนตกหนักจริงอะไรจริงนะคะซึ่งประเทศไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนคอยประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยวันนี้จนถึง1มิถุนายนเพราะฉะนั้นคาบเกี่ยวในช่วงของเตียวขึ้นดอยในวันที่30พฤษภาคมด้วยอย่าลืมพกร่มไปด้วยกันละกันถ้าเกิดไม่อยากกางร่มเพราะว่าบางทีมันโดนลมแล้วมันอาจจะเอาร่มไม่อยู่ก็ได้เพราะบางทีฝนตกมาไม่ได้ตกมาแค่ฝนอย่างเดียวมาพร้อมกับลมด้วยก็จะเป็นเสื้อกันฝนก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะพกไปเล็กๆน้อยๆเขาไม่ตกก็ไม่เป็นไรก็เก็บใส่กระเป๋าเหมือนเดิมเพราะทุกคนต้องมีกระเป๋าเล็กๆไปเผื่อไปใส่ของกินใส่น้ำต่างๆนานาก็ว่ากันไปกันละกันกับการเตี่ยวขึ้นดอยวันเสาร์นี้30พฤษภาคมบรรยากาศก็น่าจะคึกคักมากๆแต่มาไม่มาไม่รู้หมายถึงฝนนะคะเพราะว่าปกตินะฝนบ้านเราจะตกตอนช่วงเย็นๆเลิกงานปั๊บคนเคยมีคนบอกว่าฝนตกตอนเช้าตอนออกจากบ้านแต่ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยมาตอนเช้ามาตอนเย็นซะส่วนใหญ่ตกตอนเช้าแล้วก็ตกตอนเลิกงานส่วนกลางวันก็อย่างที่เห็นแดดจ้าแดดแรงไปไหนนะแดดค่อนข้างแรงจัดมากในช่วงนี้นะมาถึงงานของ Hozier เพลงนี้กับ Too Sweet ค่ะ

Heroes are calling ค่ะคุณผู้ฟังต้องยอมรับเลยว่าหลายๆสถานการณ์ทำให้เราเกิดฮีโร่กันล่าสุดหลังจากที่ถ้ำหลวงหมูป่าที่มีปฏิบัติการกู้ภัยระดับโลกในการช่วยเหลือเด็กนักฟุตบอลและก็ทีมหมูป่าเมื่อ8ปีที่แล้วตอนนี้ก็กลับมาค้นหากันต่อค่ะคุณผู้ฟังซึ่งตอนนี้สื่อหลักทั่วโลกรายงานข่าวด่วนจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัย7คนติดถ้ำในประเทศลาวเมื่อวานนี้ช่วงค่ำเนี่ยก็เจอแล้ว5คนแล้วก็ยังรอการค้นหาอีก2คนแต่ว่า5คนยังไม่สามารถออกมาได้นะเพราะว่ากว่าจะเข้าไปถึงตัวนิ้วโหต้องแบบช่องทางแบบแคบมากเขาบอกว่ายากกว่าตอนถ้ำหลวงเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็รอส่งใจให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ต่อไปอย่างน้อยก็เจอแล้วแต่ว่าจะเอาออกมารูปแบบไหนนี่ต้องรอติดตามกันให้กำลังใจสำหรับฮีโร่ทั้งหลายด้วยกันละกันนะส่งท้ายด้วยงานของ One Republic เพลงนี้กับ Sunshine ให้กับแสงแดดบ่ายนี้กันนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: มประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกกล่าวว่าในการประชุมวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ณเมืองอู่ซีมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีผู้นำสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธโลกกว่า 1,000 รูปจาก67ประเทศที่ประชุมได้หารือถึงการใช้หลักธรรมสร้างภูมิคุ้มกันการดำเนินชีวิตของประชากรโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษทั้งความหัดแย้งระดับภูมิภาคความไม่สมดุลของการพัฒนาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและกำแพงวัฒนธรรมโดยส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่กรุณาทางสายกลางความสามัคคีและความเสมอภาคของสรรพชีวิตเพื่อก้าวข้ามอารยธรรมและศาสนาพร้อมประกาศปฏิญญายึดมั่นในหลักพุทธธรรมเรื่องความกรุณาเพื่อเสริมสร้างรากฐานแห่งสันติภาพปฏิบัติตามหลักการแห่งความไม่เห็นแก่ตัวและเสียสละเพื่อส่วนรวมแก้ไขปัญหาการพัฒนาโลกที่ไม่สมดุลส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันสนับสนุนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนผ่านศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมิตรภาพระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทั่วโลกดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกันพิทักษ์สันติภาพของโลกยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศและร่วมกันสร้างโลกที่ยุติธรรมสงบสุขและยั่งยืนสำหรับวันนี้คณะสงฆ์และผู้แทนชาวพุทธจากนานาประเทศได้เดินทางมายังประเทศไทยเข้าร่วมประชุมยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยช่วงเช้ามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์อ่านสุนทรพจน์และสารจากบุคคลสำคัญของโลกมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยกล่าวสุนทรพจน์ส่วนช่วงบ่ายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีกล่าวเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21และช่วงค่ำคณะสงฆ์นานาชาติจะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน

0: ฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
3: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อ
5: ่
6: ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: You're listening. 92.

ฉันตายนะคะงานข่าวของซิตี้มายร้องใหม่ในเวอร์ชันของพี่ตู่ภพธรนะคะคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นทรีแมนดาวกับเพลงรักนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2พร้อมกับเพลงไทยฟังสบายๆเป็นเพื่อนในเวลาของการทำงานและชั่วโมงที่2ด้วยค่ะใครบ่นเรื่องอากาศร้อนต้องบอกเลยนะคะว่าบ้านเรายังโชคดีกว่าหลายที่โดยเฉพาะที่อินเดียได้ข่าวว่าร้อนหนักมากไม่แปลกใจที่คนบ้านเขาเหงื่อจะออกง่ายมากๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดข่าวที่อินเดียจากรอยเตอร์เขาบอกว่าคนขับรถ3ล้อในอินเดียเนี่ยต้องฝืนทำงานท่ามกลางอุณหภูมิสูงสุด47องศาเซลเซียสอยู่ได้ยังไงเราแค่35-36นี่ก็แทบจะไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะแม้อากาศจะร้อนจัดทำให้ร่างกายต้องอ่อนล้าแล้วก็เสี่ยงอันตรายจากโรคลมแดดหลายพื้นที่ในอินเดียต้องเผชิญอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ 3-5 องศาโดยแรงงานกลางแจ้งจำนวนมากไม่สามารถหยุดทำงานได้เพราะต้องพึ่งรายได้รายวันในการดำรงชีวิตนะคะและทางการอินเดียเผยปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยต้องสงสัยโรคลมแดดหลายหมื่นรายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าคลื่นความร้อนจะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าโซนนั้นร้อนจริงเป็นคลื่นความร้อนของจริงแต่ของเรานี่อาจจะร้อนตอนบ่ายแต่เย็นๆฝนก็ลงมาช่วยได้เยอะเลยแต่วันนี้จะมาหรือเปล่าไม่รู้สิเอาเล็ดลาเพลงนี้กับฟ้าสีจางค่ะ

อยากได้ความสบายใจไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องสบายใจไว้ก่อนนะคะเอ็มและน้ำค่ะชื่อเพลงก็คือเอาที่สบายใจซึ่งทั้งสองเป็น AF ในซีซั่น11ใช่ไหมคะเมื่อก่อนก็จะมี AF 11 AF 4อะไรเงี้ยพี่เตือนดูถึง AF 4เท่านั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูอีกเลยค่ะก็มาฟังแล้วก็เอาที่สบายใจนี่เป็นเพลงฮิตของเอมแล้วก็น้ำนะจากศิลปินของ True Academy Fantasia ซีซั่นที่11นั่นเองหรือว่าเรียกง่ายๆ AF ที่11ตอนนี้เขามี AF แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่าเป็น AF อะไรแล้วเพราะว่ามันห่างหายจากการประกวดไปค่อนข้างนานมากๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุด AF ในซีซั่นล่าสุดใช้ชื่อว่า True AF 2026ซึ่งมีการออดิชั่นเรียบร้อยตอนนี้ได้12คนสุดท้ายในการที่จะเข้าแข่งขันในการประกวดครั้งนี้แต่ไม่แน่ใจรูปแบบจะเป็นแบบไหนนะเพราะว่าก็ไม่ได้ตามเหมือนกันจะมีแบบติดตามชมการถ่ายทอดสด24ชั่วโมงกับ AF Reality หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันก็น่าจะมีแหละแต่ว่าไม่ได้ตามดูนั่นเองค่ะใครที่ชอบก็ติดตามกันก็แล้วกันนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับไฮยูวิกเชียงใหม่กันด้วยให้ลูกค้าได้ใส่แล้วเติมความมั่นใจกับวิกผมสีสวยมีหลายแบบให้คุณได้เลือกกันนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีได้ในทุกมุมมองนะคะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีใส่แล้วสวยมั่นใจกันได้ว่ามาปรึกษาลองสวมกันได้ค่ะที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613นะคะกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ช่วงนี้จับโปรโมชั่นพิเศษลดมากกว่า 40-70% ด้วยค่ะแล้วก็มีสินค้าพร้อมส่งรอไม่นานนะมาลองใส่ลองสวมกันได้หลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องการใส่วิกเพราะว่าอาจจะไม่กล้าใส่ก็กลัวปัญหาหลายอย่างไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าใส่แล้วมั่นใจแล้วก็สวยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนปรับลุคของเราให้ดูดีได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ผมสั้นผมยาวอยากจะได้ทรงไหนเลือกได้กับไฮยูเชียงใหม่ได้เลยค่ะสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Hiyuwik เชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS แล้วก็เชียงใหม่กับ Hiyu เชียงใหม่พร้อมให้การดูแลคุณเสมอตามเราได้ทั้งติดตามได้ทั้งทางFacebook แล้วก็ทาง TikTok ได้ไปดูรีวิวมั่นใจได้แน่นอนกับ Hiyuwik นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะมาถึงงานของศิลปินคนนี้บ้างกันละกันค่ะน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเสียงของเธอด้วยงานของเคลียร์เพลงนี้กับรักให้ตายรักมากแค่ไหนก็ต้องกลับมารักตัวเองได้นะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านสาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรร

0: ผงแท้และนิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
2: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio.

ก็มีแฟนณเดชน์เองก็แต่งงานเรียบร้อยแล้วกลายเป็นอะไรที่แบบดู MV แทนที่จะเศร้ากันก็ขำๆกันไปเพราะว่าเม้นแต่ละคนนี้หลุดมากๆเลยทีเดียวแต่ก็เป็นอะไรที่ไม่เครียดดีงานจากอิงวรันธรซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับจำไว้ที่ MV ได้ในเดทคุกิเมยะมาเป็นพระเอก MV ด้วยนะคะก่อนในนั้นนนทนนกับคำนั้น2เพลงนี้ค่ะก็บอกว่าเป็นเพลงที่ FC หรือว่าใครที่อยากจะ cover เนี่ยยากมากเพราะว่าทั้งโน้ตทั้งอะไรกันเล็กๆในการร้องขนมาใช้ในเพลงนี้กันหมดเลยทีเดียวแต่ก็มีหลายๆคนยัง cover ได้ก็ถือว่าค่อนข้างเข่งมากๆเลยนะคะบ่าย2กับ44นาทีค่ะคุณฟังกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และชั่วโมงนี้มาพร้อมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอด้วยนะคะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลที่พร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอค่ะดูแลครอบคลุมทุกสิทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ของประกันสังคมสิทธิ์ของบัตรทองนะคะและรวมไปถึงสิทธิ์ของการดูแลเรื่องของประกันชีวิตกันด้วยค่ะประกันเรื่องของสุขภาพเจ็บป่วยเมื่อไหร่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเรารองรับการใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชั้นนำทั้ง OPD แล้วก็ IPD โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นะคะไม่สบายปวดท้องไข้ขึ้นอุบัติเหตุมารับการรักษาได้อุ่นใจทุกขั้นตอนค่ะคุณฟังก็ใช้สิทธิ์ในการดูแลสุขภาพกันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะและช่วงนี้ค่ะเด็กๆไปโรงเรียนไม่สบายบ่อยลูกน้อยไม่สบายหลังเลิกงานพามาหาเราได้นะคะกุมารแพทย์หมอเด็กของเราพร้อมให้บริการออกตรวจถึง 1:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะดูแลโดยกุมารแพทย์มาประสบการณ์พร้อมดูแลลูกน้อยอย่างใส่ใจทั้งการตรวจรักษาวัคซีนแล้วก็ติดตามพัฒนาการของเด็กด้วยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชั้น2อาคารพรีเมียร์เพราะทุกช่วงเวลาของลูกน้อยสำคัญสำหรับเรานะคะสอบถามเพิ่มเติมและใช้บริการได้บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลต้าสังดง0532000002และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะงานจากเหมือนพลอยค่ะให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอ

0: ต้องเป็นตัวแทนของใครนะคะงานจากส้มมารีเพลงนี้ค่ะก่อนนั้นมีเจ้าอีกับลืมไปหรือเปล่าแล้วเหมือนพลอยกับให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถอะนะคะฟังเพลงแค่เย็นใจเพราะแดดตอนนี้ร้อนแรงสุดๆไปเลยนะคะบ่าย2กับอีกประมาณ57นาทีมาถึงท้ายชั่วโมงนี้กันแล้วด้วยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะยังนั่งยาวๆดูแลคุณฟังอีก1ชั่วโมงในบ่าย3ถึง4โมงเย็นเลือกเพลงเพราะมาฝากกันเช่นเคยแล้วก็ชั่วโมงหน้าจะมีเพลงในโซนของเช่นสองที่ติดตามกันด้วยกับฟังกันเพลินๆกันละกันกับบ่ายนี้ของเรากับวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ก็จะวันศุกร์แล้วก็จะกำลังจะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วด้วยไวมากๆเลยนะ
1: ไม่ได้ก็ไม่
0: เอาพิกซี่เพลงนี้ส่งท้ายค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามนะคะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกัมพูชายอมรับเกิดวิกฤตพลังงานผลจากตะวันออกกลางเร่งแก้ไขข้อพิพาทกับไทยรัฐมนตรีพลังงานของกัมพูชาระบุเมื่อวันที่27พฤษภาคมว่าความผันผวนของตลาดน้ำมันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านทำให้ประเด็นความมั่นคงทางพลังงานกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนยิ่งกว่าที่เคยและผลักดันให้กัมพูชาต้องเร่งหาทางยุติข้อพิพาททางทะเลที่ยืดเยื้อมานานกับประเทศไทยแม้กัมพูชาจะยืดเยื้อมานานกับประเทศไทยแม้กัมพูชาจะพยายามพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นทั้งพลังน้ำและพลัง

0: ึงเครียดดังกล่าวเคยนำไปสู่การปะทะกันถึง2ครั้งในปีที่ผ่านมาพื้นที่พิพาทในอ่าวไทยมีขนาดประมาณ 27,000 ตารางกิโลเมตรและคาดว่ามีก๊าซธรรมชาติสำรองมากถึง11ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตรวมถึงน้ำมันปริมาณมหาศาลรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างระบุว่าบริษัทพลังงานรายใหญ่ระดับโลกรวมถึง Total Energies ต่างให้ความสนใจที่จะเริ่มสำรวจแหล่งพลังงานนอกชายฝั่งหากไทยและกัมพูชาสามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้สำเร็จพร้อมชี้ว่าการพัฒนาทรัพยากรดังกล่าวจะเป็นผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศย้อนกลับไปในช่วงปลายปี2020กัมพูชาเคยเริ่มผลิตน้ำมันดิบครั้งแรกจากแหล่งในอ่าวไทยผ่านโครงการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกับบริษัทคริส Energies แต่เพียงไม่กี่เดือนหลังจากนั้นบริษัทกลับประกาศเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีสร้างความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมพลังงานของกัมพูชาอย่างหนักตอนนี้รัฐบาลกัมพูชายังคงต้องการฟื้นฟูภาคพลังงานนี้อีกครั้งโดยรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายว่าแม้ทั้งสองประเทศจะสามารถตกลงกันได้ในวันนี้ก็ยังต้องใช้เวลาอีกมากในการระดมเงินทุนและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาโครงการพลังงานขนาดใหญ่เหล่านี้ให้เกิดขึ้นจริงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-8ของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
4: ์เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
6: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้ง

0: างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

สู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวนะคะบ่าย3:17 นาทีงานจากกัญชลีเพลงนี้กับเรื่องจริงค่ะเพลงเก่าที่นำมาร้องในเวอร์ชันใหม่นะคะจากอัลบั้ม Red Prince ก่อนนั้นมี Enjoy Play กับวันที่อ่อนแอด้วยเพลงโปรดที่คุณผู้ฟังอยากฟังในช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz บ่าย3กับอีกประมาณ17นาทีพูดถึงเสน่ห์ของเมืองไทยก็มีอะไรหลายอย่างทีเดียวค่ะล่าสุดก็เป็นเรื่องราวของนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่แชร์มาก็บอกว่าเป็นอะไรที่ Amazing สำหรับบ้านเขาสำหรับเขามากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องราวของผลไม้ไทยนั่นเองค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นวีแกนหรือว่าคนที่กินมังสวิรัติแบบเคร่งครัดมากๆเลยทีเดียวนะซึ่งเขากินมา16ปีละได้โพสต์คลิปรีวิวความประทับใจขั้นสุดหลังจากที่เดินเข้าโซนซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าของประเทศไทยบ้านเราจนถึงขั้นร้องว้าวและก็ยกให้เมืองไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของวีแกนที่แท้จริงเลยค่ะเธอเล่าว่าเมืองไทยเนี่ยในห้างมีผลไม้ให้เลือกเยอะมากๆเนี่ยต้องไปเดินตลาดจะรู้ว่ามีเยอะมากกว่าแต่ด้วยความที่อาจจะสะดวกในการไปเดินห้างเพราะไม่ร้อนด้วยนะเขาบอกว่าในห้างไทยเนี่ยมีผลไม้เลือกเยอะมากๆมีทั้งแบบมาเป็นลูกสดๆแล้วก็แบบปอกพร้อมทานวางเรียงรายแบบละลานตาซึ่งต่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่อเมริกาอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวค่ะและจุดที่เธอทำให้เธอเซอร์ไพรส์สุดๆก็คือสวนมะม่วงที่มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อแถมป้ายราคายังมีคำอธิบายบอกรายละเอียดรสชาติของมะม่วงแต่ละชนิดไว้อย่างใส่ใจกันเลยทีเดียวนะคะเดินในโซนของผักสลัดแล้วก็ผักออร์แกนิกก็มากมายเธอบอกว่ามันมีผักให้เลือกเยอะจนนับไม่ถ้วนไม่เหมือนอเมริกาที่มีผักอยู่ในเชลไม่กี่อย่างเองราวกับว่าประเทศนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพดีแต่สำหรับคนไทยอาจจะรองว่าเป็นเรื่องที่ชินตามากๆเพราะว่าเดินไปทางไหนบ้านเรามีแต่ผักมีแต่ผลไม้เยอะมากๆโดยเฉพาะช่วงนี้ขับรถไปทางไหนโซนไหนมีแต่ทุเรียนเต็มไปหมดกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีแบบราคาหลากหลายมากๆเลยทีเดียวร้านไหนที่คนรุมเยอะแสดงว่าราคาไม่แพงแต่ว่าบางร้านเขาก็จะขายเรื่องราวของโปรดักต์แล้วก็ขายเรื่องของเขาเรียกเป็นลักษณะของแพ็กเกจต่างๆนานาแล้วก็รสชาติคนก็จอมซื้อเพราะว่าซื้อไปแล้วอาจจะไม่ผิดหวังอะไรประมาณในทุเรียนบ้านเราเยอะจริงในช่วงนี้และก็มีผลไม้อื่นอีกมากมายทีเดียวค่ะก็บอกแล้วว่ามันมีมากมายนี่ขนาดเธอเดินแค่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะถ้าเธอเดินตลาดเยอะแยะเนี่ยเธอจะเห็นได้ว่ามันมีเยอะกว่านี้เยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบทานผักและผลไม้และก็สวรรค์ของคนกินของอร่อยอร่อยเพราะว่าเมืองไทยเรามีของกินให้กินกันตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะตลาดนัดก็เยอะด้วยงั้นจากสครับเพลงนี้ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดกับดอกไม้ค่ะ

คนอื่นแล้วไม่อยากรักคนอื่นแล้วก็ชอบคนนี้ไปแล้วลงหลักแล้วก็ปักใจไว้กับคนนี้แล้วเรียบร้อยนะคะงั้นจะโอบนิธิค่ะความรักในครั้งนี้น่าจะอินเลิฟมากๆไม่อยากรักคนอื่นแล้วนะคะก่อนนั้นมีเพอร์พีซกับสบายดีและรวมไปถึงงานของสครับกับ I for Eve กับดอกไม้ด้วยนะคะบ่าย3กับอีกประมาณ31นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฝนไม่ใช่ฝนสิแดดเริ่มเบาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีลมเย็นๆมาให้เราได้พัดผ่าชื่นใจไม่แน่นะฝนนี้อาจจะมาช่วงค่ำๆรอลุ้นกันต่อไปกันละกันนะคะหลายคนบอกว่าทำไมฝนชอบตกตอนเลิกงานจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของลมทะเลลมร้อนจากเมืองแล้วก็การยกตัวของอากาศทำให้เกิดเมฆก่อตัวแล้วก็ตกในช่วงเย็นถึงค่ำนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็มีหลายๆปัจจัยเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยพื้นผิวเมืองร้อนขึ้นความร้อนสะสมจากในเมืองนะคะหรือว่าจะเป็นอากาศที่ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันแต่หน้าฝนเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเราต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกับฝนตกได้ทุกเมื่อจริงๆนะคะไปไหนก็พกร่มขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะและอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ให้คุณได้เป็นเจ้าของการพร้อมลุยกับการทำงานหาเงินกันค่ะทางเลือกเพื่อเกษตรกรตัวจริงพร้อมลุยทุกงานหนักกับ Hilux Tavo ผ่อนสบายปีละครั้งนะคะราคาเริ่มต้น 767,000 บาทตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งงานสวนงานชาวไร่บรรทุกได้เต็มที่แข็งแรงและทนทานเหมาะกับการลุยงานและการใช้งานอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรไทยด้วยหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่พร้อมพาคุณเดินทางไปสบายๆทั้งรุ่นของ Land Cruiser FJ ทั้งสวยแกร่งและเท่มากๆหรือว่าจะความประหยัดต้องยกให้คันนี้เลยค่ะกับ New Yaris Etive Toyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันช่วยค่าน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทด้วยเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยการผ่อนตาม 7,000 ผ่อนตามเริ่มต้น 4,797 บาทต่อพร้อมฟรีประกันภัยเช่นหนึ่งจบใหม่ก็ขับได้หรือว่าท่านได้ต้องการใช้งานใช้รถภายในเมืองขับแบบสบายๆก็เลือกได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนความสุขที่ใหญ่ขึ้นสมัครสมาชิกในครอบครัวที่มีมากขึ้นคอลาร่าครอสนะคะมั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าเดิมพร้อมกับข้อเสนอพิเศษมากมายชอบแบบไหนโตโยต้าเชียงใหม่เรามีรถพร้อมส่งมอบให้คุณได้เดินทางกันอย่างสบายใจนะคะกับ6สาขาของเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์นะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะเสียงเพลงนี้ไปน่ารักไกลๆหน่อยเงินจัดเจอบ่อยอ่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

มาฟังจากมูนเลเวอร์นะคะเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้สิ่งของพันชิลเลอร์โลโคแม้จะไม่เคยดูซีรีส์แต่ว่าเพลงนี้ฟังบ่อยมากๆเพลงนี้นะคะ Say Yes ค่ะ Love is True ก่อนนั้นมี Love Story 1997กับ All For You ด้วยนะคะบ่าย3กับ48นาทีชั่วโมงที่3ของเราเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะและเพลงนี้ถามมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วค่ะBig Bang กับ F8 ค่ะ

ไวนะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวจะ4โมงเย็นแล้วบางคนได้ทำงานจนลืมทั้งวันและเวลาไม่ได้นะวันนี้ก็วันพระรหัสบดีพรุ่งนี้จะวันศุกร์แล้วนะคะแล้วก็ในเดือนหน้ามิถุนายนก็จะมีการเริ่มใช้ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสและเป็นส่วนของวันหยุดด้วยวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาและเดือนหน้าก็มีวันหยุดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเตรียมตัวในการพักกันในช่วงของเดือนหน้ากับมิถุนายนแต่ว่าต้องผ่านพฤษภาคมไปก่อนนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังโซดาปั๊บนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น17:00 น.ถึง 18:00 น.ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับแมสเฟมค่ะ Hey. บ่ายนี้ไปก่อนค่ะ Hey.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแคนาดาประกาศห้ามพลเมืองที่เดินทางมาจาก DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เข้าประเทศเป็นเวลา90วันแคนาดาประกาศห้ามพลเมืองที่เดินทางมาจาก DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาส่วนพลเมืองแคนาดารวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้ก็จะต้องถูกกักตัวด้วยเป็นเวลา21วันแม้จะไม่มีอาการนับเป็นอีกประเทศที่ประกาศมาตรการป้องกันโรคหลังจากที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้จากสหรัฐและบาฮามาสที่ห้ามพลเมืองเดินทางไปยังประเทศที่พบเชื้อเฉพาะสหรัฐยังห้ามพลเมืองจากประเทศพบเชื้อเข้าประเทศอีกด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการพบเชื้อในประเทศอื่นๆนอกทวีปแอฟริกาจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: ไปหาหมอไหมคะ
6: ไม่อะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
11: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
12: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ

0: SBS FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
1: Mass FM Mass

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลังนี้ของเราอาจจะไม่รู้

0: ื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
6: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
8: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
9: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: ดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้แจ้งว่าในช่วงวันที่29ถึง1มิถุนายนภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะคาดว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ปริมาณฝนในพื้นที่เชียงใหม่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 60%อุณหภูมิสูงสุดน่าจะแตะที่ประมาณ 34-35 องศาเซลเซียสค่ะภายใต้บรรยากาศฟ้าที่ยังมีฝนขอให้ใจคนมีความสุขอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญที่จะมาถึงวันวิสาขบูชาหัวใจแห่งพระธรรมหัวใจแห่งพระศาสนาคือสิ่งจำเป็นที่ชาวพุทธควรได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์จากพระสัทธรรมแท้ค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆนะคะติดตามได้ทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: Mass FM
0: Mass สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
3: แรงบันดาลใจ
4: ปริมาณงานจะพัฒนาไปสู่คุณภาพได้จึงต้องปลูกจิตสำนึกในเชิงปรับปรุงงานด้วยการสังเกตประเมินผลสรุปบทเรียนแล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในการกระทำครั้งใหม่ประสบการณ์จะไร้ความหมายหากไม่มีผลต่อการปรับปรุงงานให้ดีขึ้นตามลำดับ
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม
6: ่
5: มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
6: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
5: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
5: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
6: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
5: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
5: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
6: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
6: 240-777
5: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าไม่ได้มีดีแค่ช้อปปิ้งแต่เรื่องกินก็ไม่แพ้ใครนะคะรวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นล้ำบุฟเฟ่

0: หลีอีกทั้งยังมีอาหารจานด่วนลำโพชะบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีและโกโบริบุฟเฟ่ขนมจีนและอาหารมื้อกลางวันนะคะจัดเต็มค่ะทั้งรสชาติและราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยตามไปที่มีโชคพลาซ่ารวม3ร้านบุฟเฟ่ยอดฮิตล้ำลำโพชะโกโบริความแตกต่างที่มีความเหมือนคืออร่อยไปหมดค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
1: ่น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
2: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
1: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
2: น้ำผึ้งดอกลำไย
1: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
2: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
1: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
2: ขนมฮันนี่สูตร
1: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
2: ในราคาที่ไม่แพง
1: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: ซอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9การเวลาคราฟแฟลต
1: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
1: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
0: From passion to creation
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่คนล้านนาถูกกำหนดสิ่งสำคัญที่ประชาชนในเมืองจะต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดล่วงละเมิดไม่ได้4ประการประกอบด้วยฮีดเมืองกระปือเมืองป่าเวณีเมืองและสะดือเมืองฮีดเมืองหรือจารีตเป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานทั้งในครอบครัววงศ์สกุลหมู่บ้านและเผ่าพันธุ์เป็นสิ่งดีที่ควรประพฤติปฏิบัติอีกทั้งยังมีสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติจึงเป็นทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาตเช่นห้ามการจับมือถือแขนระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวซึ่งสมัยโบราณเรียกว่าเป็นการผิดผี
1: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้27พฤษภาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความเรียบร้อยจุดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ต้องการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการโดยมีผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนอย่างคับคั่งณชั้น1อาคาร5สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ขอแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ให้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นการร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เฉพาะรายใหม่เท่านั้นนะคะที่ต้องการยืนยันตัวตนลงทะเบียนร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการตามจุดต่างๆในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะ29พฤษภาคม9โมงเช้าถึงเที่ยงวันลงพื้นที่ให้บริการตลาดประตูเชียงใหม่และในช่วง10โมงจนถึงเที่ยงและบ่ายโมงจนถึงบ่าย3ลงพื้นที่ให้บริการที่ตลาดวโรรสตลาดต้นลำไยตลาดสันปะคอยและตลาดต้นพยอมอีกทั้งมีจุดให้บริการเพิ่มเติมนะคะในวันเวลาราชการจนถึง31กรกฎาคมที่ชั้น1อาคาร5สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และระหว่าง30พฤษภาคมจนถึง26กรกฎาคมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะให้บริการที่ถนนคนเดินวันเสาร์วัวลายและถนนคนเดินวันอาทิตย์ถนนคนเดินท่าแพค่ะ
3: Mass FM Your Happiness

มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่ The Mask หัวโขนไม่มีใครเหมือนคุณคุณเองก็ไม่เหมือนใครสร้างหัวโขนของตัวเองให้สวยงามแล้วสวมมันลงที่หัวของคุณอย่าได้เผลอไปเอาหัวโขนของคุณไปเที่ยวสวมให้ใครๆเพราะหัวโขนของคุณไม่มีทางสวมหัวใครได้เหมาะเจาะพอดีอีกหนึ่งแนวคิดดีๆจากหนังสือกลับด้านความคิดค่ะ

0: ี้
1: ต้องมีเอเซอร์
0: โครมบุ๊กคู่ใจ
1: โปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่
0: กับจอสัมผัส
1: คีย์บอร์ดกันน้ำ
0: รองรับทั้งแคนวาและเจมินา
1: ดาวและรายเดือนสบายๆ
0: เพียง299 บาท
1: ผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือน
0: ประกันนานถึง3 ปี
1: ไม่ซื้อ
0: ไม่ได้แล้ว
1: สายเกมห้ามพลาด
0: โน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง
1: 20,000 ต้น
0: ประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000
1: สาวก Apple
0: พลาดไม่ได
1: ้ MacBook Neo ใหม
0: ่ฟรี
1: ประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000
0: หรือ iPad
1: Air M4
0: แรงขึ้นกว่าเดิม
1: ดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้น
0: เมื่อเธอใหม
1: ่ช็อปเครื่องใหม
0: ่ราคาสบายใจ
1: ต้องที่
0: มิโยพาณิชย์ทุกสาขา
1: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
0: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
1: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
0: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
1: ฟรี
0: ทะเบียน
1: พรบ
0: ของแถมเพียบ
1: Honda Wave
0: และ Scoopy
1: เหลือเพียง 49,900
0: Forza 350
1: ลดถล่มราคาและดอกเบี้ย
0: ฟรี
1: แอร์อินเวอร์เตอร์เกือบ 15,000
0: ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน
1: Vespa รับเปิดเทอม 84,900
0: โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็นหมื่น
1: มั่นใจบริการหลังการขาย
0: ด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศ
1: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
0: Vespa
1: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
4: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
3: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
4: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
5: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
6: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
5: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
6: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะถูกจริง
5: ประทับใจ
6: ไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
6: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
5: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
5: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
6: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
5: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
6: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
7: Your happiness, our happiness. Mass F.

คุณผู้ฟังคะติดตามสถานการณ์โรคภัยในช่วงนี้อย่ามองข้ามนะคะโควิดยังไม่ได้หายจากโลกนี้ไปไหนแม้นจะต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังยังคงมีผู้ป่วยหลายพันคนมีการเสียชีวิตด้วยนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์กล่าวถึงข้อมูลจาก Communicable Diseases Agency สิงคโปร์ระบุสถานการณ์โรคโควิด -19 ในสิงคโปร์ระหว่าง 10-16 พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อ 12,700 รายเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนที่พบประมาณ 8,000 รายโดยสายพันธุ์ที่ระบาดสายพันธุ์หลักก็คือ NB.1.8.1 โดยระบุว่าสถานการณ์ในประเทศไทยปี2569ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรค23พฤษภาคมพบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-35 ปีรองลงมาเป็น60ปีขึ้นไปและอายุ 20-29 ปีตามลำดับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาพบการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังส่วนสายพันธุ์เชื้อไวรัสซาร์สในไทยนั้นข้อมูลจากสถาบันวิจัยสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่าง1มกราคม68นะคะถึง23เมษายน69พบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 50.95ซึ่งจากตัวอย่างที่ตรวจพบ JN.1 24.97% และ XEC 9.14%ทั้งนี้อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในปี2568พบว่าจำนวนผู้ป่วยและการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนและจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์ไวรัสซาร์สโควี2ในไทยพบสายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักในการแพร่ระบาดในช่วงเวลาเดียวกันสายพันธุ์ NB.1.8.1 พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งโปรตีนน้ำหลายจุดที่เพิ่มจากสายพันธุ์ JN.1 ทำให้มีความสามารถในการแพร่กระจายง่ายขึ้นและหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่ยังไม่มีหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงมากขึ้นค่ะ

0: มีตลาดหน้าเดินตลาดนัดอาหารพร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
0: มากความรู้ใจมากประสบการณ
2: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
3: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
4: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
3: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
2: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
4: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมมานเหมิน
3: 053-214-410
5: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
5: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่

0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทางช่วยบำรุงผิวพันธุ์เล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยทีโอที200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
1: IDIPInternational Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
2: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้เนอะเจ้า
0: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
0: นอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
4: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
4: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่วมทำร่วมใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: Mass FM
1: อย่าทุกข์กับสิ่งที่เราควบคุมและแก้ไขไม่ได้เมื่อทำเต็มที่แล้วก็ให้ปล่อยวางก้อนหินจะหนักก็ต่อเมื่อเอาตัวเราไปแบกDon't be troubled with things we can't control or change. Once you have done your best, let go. A stone is only heavy when you carry it.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ WHO เตือนความขัดแย้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นไปอย่างยากลำบากนายแพทย์ทิโดรอสอัดฮานอมกิเบเรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระหว่างกลุ่มกบฏและกองทัพ DR คองโกที่ยืดเยื้อมานานกว่า3ทศวรรษกำลังทำให้ความพยายามในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศ DR คองโกเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการสู้รบโดยทันทีเพื่อควบคุมการระบาดครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO อย่างเน้นย้ำว่าการโจมตีสถานพยาบาลหลายแห่งใน DR คองโกส่งผลให้การติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแทบเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า900รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายรวมทั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตราว220รายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุ

0: ที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
7: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92กับรายการ Fresh and

สุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังงานเก่าของเสี่ยพงพัฒน์วชิระบรรจงค่ะก่อนนั้นมีอัศนีวสันต์โชติกุลกับยินยอมนะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาฟังเพลงเก่าด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักผ่อนกันพรุ่งนี้จะวันศุกร์และคุณผู้ฟังกำลังจะผ่านสัปดาห์นี้ไปของเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ในเดือนหน้าในสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่มิถุนายนแล้วด้วยค่ะมีหลายภารกิจรออยู่เยอะมากมายแล้วก็ยังเป็นวันหยุดด้วยนะคะก็ว่ากันไปสำหรับความสุขของเราบางคนได้หยุดได้พักกันบ้างหลังจากที่ทำงานกันมาตลอดแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้หยุดนะคะก็ว่ากันไปแต่ละงานโดยเฉพาะงานด้านบริการช่วงนั้นคนน่าจะมาแอวเชียงใหม่กันเยอะเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนกันกับการเดินทางกลับบ้านในช่วงเย็นเหมือนเดิมเลยค่ะงานเก่าของนูโวเพลงนี้กับไม่เป็นไรเลยค่ะ

0: ตัวเอง
1: ยังไม่ไว้ใจตัวเองนะคะงานเก่าของพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ค่ะก่อนนั้นมีนูโวกับไม่เป็นไรเลย17:24 นเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสณเวลานี้พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมเช็คสิทธิ์ของตัวเองด้วยสิทธิ์เหลือณเวลานี้4ล้านกว่าเลยทีเดียวก็ถือว่าถือเหลือค่อนข้างเยอะพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนค่ะและสิ่งที่หลายๆคนอาจจะได้ข้อความมาหลังจากที่เปลี่ยนเบอร์ใหม่บ้างอะไรใหม่บ้างนะคะก็จะมีการแจ้งข้อความการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสสำหรับผู้ที่รอผลการลงทะเบียนนั่นเองค่ะกรณีที่คุณได้รับสิทธิ์เนี่ยข้อความก็จะแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือจะเป็น SMS ส่งมาบอกว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60/40สำเร็จคุณสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นไปนี่คือข้อความที่กรณีได้รับสิทธิ์นะส่วนคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นั้นลงทะเบียนแล้วแล้วก็ได้ข้อความแบบนี้มาแสดงว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์นั่นเองค่ะก็คือเขาจะส่งข้อความบอกว่าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่สำเร็จเนื่องจากคุณสมบัติของคุณไม่ตรงตามเงื่อนไขของโครงการและสิ่งที่หลายๆคนก็มีความกังวลใจกรณีเห็นในข่าวต่างๆนานาในโซเชียลค่อนข้างเยอะเลยนะก็คือมีผู้สูงอายุหลายๆคนที่ไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ไปรอคิวหน้าธนาคารซึ่งความคืบหน้าของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในรอบนี้ล่าสุดค่ะจนถึง28 พฤษภาคมวันนี้มีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้น26 ล้านสิทธิ์แล้วนะคะคุณผู้ฟังและคนที่รอตรวจคุณสมบัติประมาณ1,012,640คนเกือบครึ่งล้านเลยค่ะคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วและก็ยังไปลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งผิดเงื่อนไขของโครงการนี้ก็เลยไม่ได้รับสิทธิ์เองเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับสิทธิ์อะไรอันใดหนึ่งก็คือต้องเลือกแหละว่าคุณจะเอาอะไรแต่ถ้าเกิดคนที่ได้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือก็จะได้สิทธิ์ไปโดยปริยายไม่ต้องเติมตังใดๆก็ได้สิทธิ์เลยไม่ต้องไปขอคนละครึ่งพลัสแล้วไม่ต้องไปขอไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะเพราะว่าเราได้สิทธิ์แล้วนั่นเองค่ะก็อย่าลืมเช็คข่าวกันให้ดีบอกคุณพ่อคุณแม่กันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะรอบเย็นของเรามาพร้อมกับลำซับคอนสตรักชั่นสร้างบ้านอย่างสบายใจเลือกโครงการเลือกการสร้างบ้านกับล้ำซับสบายใจค่ะเพราะว่าเราดูแลให้ทุกขั้นตอนของการสร้างบ้านตอบโจทย์สมัครคนต้องการบ้านอยู่อาศัยจะเป็นบ้านขนาดไหนหลังเล็กหลังใหญ่ก็พร้อมให้การดูแลคุณค่ะแบบบ้านสวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการกับล้ำซับให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างดูแลตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มก่อสร้างจนถึงส่งมอบกันเลยทีเดียวนะคะและพิเศษค่ะในส่วนของเดือนนี้โปรโมชั่นพิเศษยังรออยู่สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจการสร้างบ้านกับเราชุ่มฉ่ำกลางปีดีลดีต้อนรับหน้าฝนนะคะฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะคุ้มแน่นอนสอบถามเพิ่มเติมที่ลำซับคอนสตรักชั่นได้นะคะพิกัดของเราอยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลำซับคอนสตรักชั่นค่ะลำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้างเลือกลำซับสบายใจยินดีให้บริการทุกท่านนะคะเชียงใหม่รีเดล92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาในช่วงเย็นของเรามาถึงงานเก่าๆของติ๊กชิโร่เพลงนี้บ้างกับยอมรับคนเดียวนั่นเองค่ะเป็นเพลงเก่าเพลงนึงของติ๊กที่น่าฟังทีเดียวนะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook, Hi Ubix.

เดินชีวิตยังไกลนะไม่สามารถทอได้นะวันนี้ค่ะต้องไปกันต่อจากกลางปีแล้วมาชอบเพลงนี้กับเหนื่อยไม่ดาวเหนื่อยได้ก็ต้องพักกันก่อนนะคะเพราะการพักจะทำให้เราหายเหนื่อยได้จะได้มีแรงสู้กันต่อพรุ่งนี้นะคะ 17:39 เชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์ถ้าเกิดมีคนถามเราว่าเหนื่อยไหมในแต่ละวันนี่มันก็ดีนะอย่างน้อยแค่คำถามเล็กๆได้น้อยแบบนี้ก็ทำให้เราหายเหนื่อยได้นั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาพร้อมกับ High You Wig กันด้วยนะคะวิกผมสวยที่ใส่แล้วดูดีเสริมความมั่นใจเพราะเรื่องของความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้ High You Wig เรามาคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มกันอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสันล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคนที่ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีอยากได้ทรงไหนสีไหนมีคุณได้เลือกครบเลยทีเดียวแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมของจริงกันได้ที่ High You เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 ถึง 19:00 โทรปรึกษาเพิ่มเติมสอบถามได้ที่0918583613นะคะ0918583613กับ High You เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม High You เชียงใหม่พร้อมให้บริการมีหน้าร้านแล้วด้วยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ได้จะได้มั่นใจว่าสวยถูกใจตรงปกแน่นอนกับ High You Wig นะคะ Facebook ของ High You Wig ค่ะ HIYOUWIGS ค่ะสามารถเสิร์ชดูได้ทั้งใน Facebook และใน TikTok กับ High You เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะพี่เบิร์ดธงชัยและแดนดรฟินเพลงนี้เจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะ

ัลบั้มเก่าๆของ Nat Maria Fenerity ได้หาตั้งแต่ปี1996แล้วหรือเปล่าเก่ามากๆเรือแห่งความรักนะคะล่องเรือกันไปตอนนี้ยังไม่ต้องพึ่งเรือเพราะว่าน้ำยังไม่ท่วมน้ำยังไม่เยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังกันค่ะเพราะว่าฝนรอบนี้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันล่าสุดนะมีแจ้งเตือนเรื่องของระวังน้ำหลากที่สะพานบ้านลุงเปาอำเภอเสมิงเพราะว่ารถเล็กเนี่ยผ่านไปใช้ความระมัดระวังน้ำเริ่มมากันแล้วด้วยค่ะโซนนั้นฝนน่าจะตกแต่ว่าโซนในเมืองนี่สบายๆน้ำปิงยังสามารถรับได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันรอบเย็นค่ะมาพร้อมกับความสุขดีๆของการเลือกความอร่อยกันค่ะร้านเปิดแล้วเรียบร้อยที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสเปิดให้คุณได้แวะไปนั่งชิลนั่งพักหาของกินอร่อยๆจิบเครื่องดื่มเย็นๆนั่งคุยกับคนรู้ใจแค่นี้ก็แฮปปี้มีความสุขได้แล้วนะคะค่ำคืนบรรยากาศจันทร์พลัสค่ะกว่า10ปีที่คงมาตรฐานทั้งความสดสะอาดและคุณภาพวัตถุดิบจากท้องทะเลทั้งรสชาติแล้วก็การให้บริการให้ลูกค้ามีความสุขที่สุดกับการได้ทานของอร่อยอร่อยอย่าลืมแวะไปเจอกันที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะแนะนำเมนูนี้เลยค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่มันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำหรือว่าจะเป็นกุ้งไหลเสือเผาแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวเมนูโปรดของหลายๆคนด้วยค่ะนอกเหนือจะมีปลาหมึกแดดเดียวก็มีปลาหมึกย่างด้วยนะทะเลรวมเผาจานใหญ่รวมมิตรเอาไว้หรือว่าจะเป็นปลาหมึกทอดก็ได้นะคะแล้วก็มีเนื้อปูหล่นค่ะแล้วก็มีแกงแกงส้มปูทะเลดอกไม้ดองหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลาหรือว่าจะเป็นต้มยำกุ้งรสเด็ดไข่เจียวโคตรปูก็น่าทานเช่นเดียวกันนะคะแวะไปชิลไปพักด้วยกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิเศษค่ะช่วงนี้ก็มาพร้อมกับบรรยากาศชิลๆยามเย็นและสมัครพันธ์ที่มองหาสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเลี้ยงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ทุกขนาดความสุขคุณสามารถใช้บริการได้ที่นี้จองโต๊ะล่วงหน้าที่เบอร์นี้นะคะ063-525-1719 ค่ะ063-525-1719 เปิดทุกวัน 17:00 น.ถึง 23:00 น.พิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ค่ะผ่านโรงเรียน LCC เป็นนิดเดียวเท่านั้นค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายยินดีให้บริการเสมอเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของท่าจีนชมจันทร์พลัสได้เลยค่ะตามไป follow กันได้ทั้งทาง Facebook และ TikTok เราก็มีกับท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz กับเวลาในช่วงเย็นของเราไม่ถึงเพลงของนิน่าเพลงนี้บ้างกลับไปไม่เหมือน

ันค่ะของนินานะคะกลับไปไม่เหมือนเดิมค่ะแป๊บเดียวจะ6โมงเย็นแล้วนะคะใครที่เดินทางอยู่ก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะมากๆเลยทีเดียวขอบคุณส่งท้ายกับผู้สนับสนุนรายการเราด้วยนะคะทั้งความสวยทำให้คุณมั่นใจได้เลือกใช้บริการได้กับการใส่วิกผมดีและมีคุณภาพกับพายูเชียงใหม่นะคะเลือกการสร้างบ้านที่ตรงใจและพร้อมให้บริการคุณเสมอล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือและความอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกวันค่ะแวะกันได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสอร่อยจัดในย่าน7ยอดยินดีให้บริการทุกวันนะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายด้วยเพลงนี้กันละกันค่ะเจนนิเฟอร์คิมคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: กลอบอนเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจับสำหรับท่าน

0: ไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
3: ่คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
4: You're listening

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลท์ทาง 92.0 นะครับพบสมเกียรติช่วงนิสัยครับสำหรับเย็นวันนี้28พฤษภาคมวันนี้ยังไงก็ฝนแน่นอนคุณฟังอยู่กับฝนมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าตำแหน่งที่ฝนลงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคงเหมือนเมื่อคืนนะฮะเราเจอฝนเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็คงจะใกล้เคียงกันนะฮะขับรถด้วยความระมัดระวังก็ดูแลตัวเองด้วยนะขับรถฝนตกนะฮะระมัดระวังไม่ต้องขับรถเร็วนะครับเพื่อความสบายใจของคนขับแล้วก็คนนั่งด้วยนะครับคุณผู้ฟังฟังเพลงด้วยกันวันเย็นวันนี้ชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะฮะสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุทั้ง6สาขานะครับ Warm Up Cafe The Best in Town ความสุขสนุกสนาน Entertainment ครบวงจร One Stop Service พบกันค่ำนี้ที่ Warm Up 0534006777ครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมนะครับส่วนใครชอบสไตล์ไอจิกยาต้องที่นี่ครับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านะครับอร่อยทุกเมนูมี2โซนโซนหน้าและโซนหลังอร่อยเหมือนเดิมราคา69เท่าเดิมด้วยเชิญได้ที่บูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเย็นวันนี้ของเรากับเรดิโอทไวไลท์ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

ช่วงสัปดาห์นี้นะฮะฝนฟ้าเยอะขึ้นจากเดิมทีเดียวเมื่อวานนี้เราก็ฟังเรื่องราวของการช่วยเหลือนะฮะชาวลาวที่ติดอยู่ในหลุมใต้ดินที่ขุดแร่ทองคำเนี่ยแหละฮะก็ทีแรกเจอ5ใช่ไหมครับหลังจากนั้นอีกประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็มีรายงานล่าสุดว่าเจออีก2แล้วเป็นว่าครบแล้วนะทั้ง7คนที่อยู่ในหลุมทีนี้ปัญหาต่อไปก็คือการจะนำพวกเขาออกมาแต่ว่าสุขภาพดีนะครับแค่หมดแรงหน่อยนึงนะไม่ได้ทานอาหารมาเป็นอาทิตย์เลยทีเดียวแต่ว่ากำลังใจอย่างดีเจอผู้ให้การช่วยเหลือซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยคือทีมนี้ต้องยอมรับเลยว่าต่างชาติให้ความชื่นชมมากเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในหลุมเนี่ยที่ประเทศลาวเนี่ยโดยทีมกู้ภัยจากประเทศไทยนะฮะเป็นหลักเลยเป็นเมนเลยว่างั้นเถอะนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆทำให้รู้สึกดีมากใจฟูลุ้นกันต่อว่าพวกเขาจะพาผู้ที่ติดอยู่นั้นออกมาข้างนอกได้อย่างไรนะครับก็เอาใจช่วยขอให้ผ่านลุล่วงไปด้วยดีนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของกีฬานะแบดมินตันวันนี้ก็สนุกสนานทีเดียวมือหญิงคู่ของเราในสิงคโปร์โอเพ่นเนี่ยทั้งเอี่ยมสะอาดทั้งพี่น้องเนี่ยสามารถเอาชนะมือ2ของโลกได้จากมาเลเซียไปแบบพลิกล็อกนะฮะ2เซตรวดทีเดียวอันนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับใครชอบกีฬามีอะไรให้ดูเยอะแยะทีเดียวครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 053-400-677 นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทไวไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

19นาฬิกาแล้วคุณผู้ฟังลาแล้วนะฮะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ฟังข่าวต่อนะฮะค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือระหว่างกัน4ฉบับกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในตัวจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทางการอิหร่านประณามกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและเวียดนามเดินหน้าสู่50ปีแห่งการเติบโตไปด้วยกันพร้อมร่วมบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญระหว่างกัน4ฉบับพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน4ฉบับครอบคลุมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานและการศึกษาพร้อมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้นำทั้งสองฝ่ายแถลงข่าวผลการหารือเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะออนไลน์สแกมพร้อมย้ำหลักการไม่ให้บุคคลใดใช้ดินแดนของแต่ละฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งสองประเทศจะร่วมกันให้มีการนำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนไปปฏิบัติอย่างจริงจังขณะที่เศรษฐกิจเห็นตรงกันถึงความจำเป็นในการร่วมรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีรวมถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและยุทธศาสตร์สีเขียวนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
3: เชื่อมั่นว่าผลการหารือของทั้งสองประเทศในวันนี้จะช่วยต่อยอดความสัมพันธ์ไทยเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงตลอด50ปีที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: ด้านประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวยินดีที่ได้เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาสำคัญของการครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งชมความสำเร็จของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดสำเร็จย้ำว่าเวียดนามพร้อมร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติภาพ

0: ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวเวียดนามแอร์ไลน์สได้ประกาศเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมามีจำนวน 219,986 คนททท.จึงเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการโปรโมทอีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปีและการทำการตลาดภายใต้แนวคิด5Must Do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่หวังสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสถานการณ์สินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกปีนี้เกินดุลกว่า 194,000 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานรองรับการแข่งขันตลาดโลก
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงภาพรวมการค้าสินค้าเกษตรไทยกับตลาดโลกในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า 500,000 ล้านบาทมูลค่าการส่งออกกว่า 356,000 ล้านบาทและมูลค่าการนำเข้ากว่า 162,400 ล้านบาทสินค้าเกษตรยังเกินดุลการค้ากว่า194,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าภาคเกษตรและอาหารไทยยังมีฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดโลกแต่ถึงแม้ตัวเลขเกินดุลการค้าสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับสูงแต่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าทางด้านการส่งออกและนำเข้าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางของห่วงโซ่เกษตรและอาหารไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกการแข่งขันด้านราคาต้นทุนโลจิสติกอัตราการแลกเปลี่ยนตลอดจนมาตรฐานการค้าและสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในตลาดโลกแต่การแข่งขันในระยะต่อไปไม่สามารถพึ่งพาปริมาณหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวได้จำเป็นต้องยกระดับไปสู่สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงมีมาตรฐานตรวจสอบย้อนกลับได้และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของแต่ละตลาดชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ไทยและสหภาพยุโรปหารือการเปิดตลาดนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรเน้นความโปร่งใสและสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับนายคริสตอฟฮันเซนกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและพัฒนาชนบทแห่งสหภาพยุโรปพร้อมคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสหภาพยุโรปว่าการหารือวันนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือการค้าเสรีหรือ FTA การเปิดตลาดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าและส่งออกสินค้ายึดถือผลประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนเป็นหลักเพื่อให้มั่นใจว่าการตกลงทางการค้าระหว่างไทยและสหภาพยุโรปเป็นไปอย่างยุติธรรมและส่งเสริมรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกระทรวงพลังงานอายัดน้ำมันไบโอดีเซลไม่ได้มาตรฐานกว่า5ล้านลิตรที่จังหวัดสมุทรปราการพบเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันในจังหวัดอ่างทองพร้อมส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำกำลังเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจสอบพบน้ำมันไบโอดีเซลจำนวนกว่า5ล้าน2แสนลิตรมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดซึ่งเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งขณะนี้พลังงานได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทแล้วโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัทในจังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อยู่ด้วยพร้อมย้ำนโยบายการจัดการขั้นเด็ดขาดกับเครือข่ายลักลอบปลอมปนน้ำมันทั่วประเทศเพื่อคุ้มครองประชาชน

0: และป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจพลังงานของชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุที่ยังไม่บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างกรณีเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากการก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วและอาจนำไปสู่การฟ้องร้องได้
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทนิมชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนถล่มบริเวณอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดได้หารือสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบอกเลิกสัญญากับผู้รับซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้ข้อสังเกตว่าการใช้ดุลพินิจบอกเลิกสัญญาทางปกครองต้องคำนึงถึงผลดีผลเสียประโยชน์สาธารณะตลอดจนหลักความได้สัดส่วนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากโครงการมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 99.5 เหลือระยะเวลาดำเนินการอีกประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จหากมีการยกเลิกสัญญาในช่วงนี้อาจส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่และการดำเนินโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ2ปีรวมทั้งอาจเกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องเกี่ยวกับทรัพย์สินและงานที่ดำเนินการแล้ว
2: ความตั้งใจของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือต้องบอกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องขึ้นแบล็คลิสต์รายนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่มันจะมีการตามมาก็คือว่ามันยังมีทรัพย์ที่หน้างานเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการฟ้องร้องต่อไปในอนาคต
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงคมนาคมยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานและจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการดำเนินโครงการของภาครัฐให้เข้มงวดยิ่งขึ้นชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาททุกขั้นตอนโปร่งใส
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เดินหน้าชี้แจงความโปร่งใสในโครงการไทย AI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทในการจัดหา AI ระดับโปรจำนวน12โมเดลให้ประชาชน5ล้านคนใช้งานเพื่อยกระดับศักยภาพและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีโครงการนี้จึงตั้งเป้าหมายที่จะผลักดันให้การเข้าถึง AI ของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น123ซึ่งจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกสำหรับประเด็นงบประมาณ 1,600 ล้านบาทยืนยันว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มค่าโดยเฉลี่ยแล้วตกเพียงคนละ324บาทต่อปีหรือประมาณเดือนละ27บาทเท่านั้นซึ่งต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งบสนับสนุนสูงถึงประมาณ900บาทต่อคนต่อปีขณะที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินงานผ่านระบบ e-bidding ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกต้องตามกฎหมายและเปิดกว้างแข่งขันอย่างเป็นธรรมตั้งแต่เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Learn to Earn โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกทั้ง Google Microsoft และ OpenAI ในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อให้ประชาชนนำไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้จริงส่วนข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลย้ำว่าข้อมูลผู้ใช้งานและคำสั่งหรือพร้อมจะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ภายในประเทศไทยในรูปแบบไม่ระบุตัวตนหรืออนอมอิมัสเท่านั้นโดยผู้ให้บริการโมเดล AI จะไม่สามารถนำข้อมูลไปพัฒนาหรือเทรน AI ต่อได้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลเร่งจัดระเบียบหอพักและอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่วังทองหลางแก้ปัญหาผู้ประกอบการเก็บค่าสาธารณูปโภคเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค
4: นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสำนักงานเขตวังทองหลางสภาองค์กรผู้บริโภคและสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางลงพื้นที่ตรวจสอบอพาร์ตเมนต์และหอพักในพื้นที่วังทองหลางเพื่อดูแลปัญหาปากท้องและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้เช่าที่พักอาศัย ทั้งการถูกเรียกเก็บเงินประกันและค่าเช่าล่วงหน้าก่อนเข้าอยู่เกินกว่า3เดือนซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการถูกเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟในอัตราที่สูงกว่าความเป็นจริงและการถูกริบเงินประกันอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อเลิกสัญญาเช่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าส่วนกลางเพิ่มเติมในอพาร์ตเมนต์ทางรัฐบาลกำลังเร่งหารือเพื่อยกระดับกฎหมายควบคุมให้ครอบคลุมและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อคุ้มครองผู้เช่าอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัดเร่งปูพรมตรวจสอบอพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศหากพบผู้ประกอบการที่กระทำผิดและเอาเปรียบประชาชนให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
5: อย่างน้อยวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยมาลงมือที่ร่วมกันบูรณาการกันในนามรัฐบาลเนี่ยก็เพื่อให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะคะที่เป็นผู้เช่านะคะคนจำนวนมากยังไม่รู้ว่าอพาร์ตเมนต์เขาชาร์จเราไม่ได้นะคะเขาเรียกเก็บมาเท่าไหร่ก็ยังต้องจ่ายไปหรือว่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่าเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็วันนี้รัฐบาลมาแล้วนะคะเราก็จะลงมากวาดล้างเรื่องของการไม่เป็นธรรมที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์นะคะกระทำกับผู้บริโภคค่ะ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้รับมอบหนังสือขอบคุณจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจากการลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิผู้บริโภคแก่นักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยและบริเวณใกล้เคียงรวมถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งช่วยให้นักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิการเช่าที่พักอาศัยและรอดพ้นจากการถูกผู้ประกอบการบางรายข่มขู่หรือเอารัดเอาเปรียบได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: บริษัทขนส่งจำกัดเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสสนับสนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะสะดวกประหยัดปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ
6: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ร้อยละ60ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถไฟสายสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสาร BKS ผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569รวมระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา 6:00 นถึง 23:00 นณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของบริษัทเป็นรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสารภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล200บาทต่อวันกรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเองเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Member ได้ร้อยละ5ถึง10ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถเคลมตั๋วได้ทุกกรณีนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรม Gen H ชวนสร้างสุขภาพดีทุกช่วงวัยเนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติน
7: ายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีประกาศการรณรงค์เนื่องในวันสุขบัญญัติแห่งชาติประจำปี2569โดยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งหนึ่งในนโยบาย MOPS Plus 7เสาหลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการส่งเสริมสุขภาพดีทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีความพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่21ทั้งการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพรวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่มีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมทั้งการกินเกินเหนื่อยนิ่งและนอนไม่เพียงพอดังนั้นจึงใช้โอกาสวันสุขบัญญัติแห่งชาติปี2569ในการนำเทคโนโลยีและพลังของเครือข่ายอาสาสร้างสุขภาพ Gen H ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมส่งต่อค่านิยมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องไปยังเพื่อนครอบครัวและคนในสังคมเพื่อการมีสุขภาพดีลดความเสี่ยงต่อการเกิด NCD นารุมนอุดมพรรายงาน
0: กบข.พัฒนา My Twins 2เครื่องมือทางเลือกเงินเกษียณของสมาชิกในอนาคต กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.พัฒนา My Digital Twins เครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมทางการเงินในอนาคตได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการประมาณการรายได้ณเกษียณหรือ MLS ทั้งจากเงินก้อนกบข.และเงินบำนาญจากรัฐพร้อมทั้งทดลองปรับสมมติฐานต่างๆเช่นอัตราเงินเดือนหรือช่วงเวลาเกษียณรวมถึงเปรียบเทียบกับสมาชิกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มมุมมองและช่วยให้การวางแผนทางการเงินมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นโดยหนึ่งในฟังก์ชันสำคัญคือ My Twin Tool ที่กบข.ออกแบบทางเลือกการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นระดับเงินที่ใช้หลังเกษียณหรือรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตและนำเสนออัตราการออมแผนการลงทุนที่เหมาะสมแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกเป้าหมายทางการเงินของตนเองได้ตรงเป้าหมายที่สุดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: อีกหนึ่งข่าวดีด้านการศึกษาจากรัฐบาลกับโครงการ1อำเภอ1ทุนรูปแบบใหม่ภายใต้ชื่อ ODOS Outstanding Development Opportunity Scholarship โครงการนี้ไม่ได้มุ่งแค่ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศแต่หัวใจสำคัญคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อไม่ให้ฐานะทางครอบครัวมาเป็นอุปสรรคต่ออนาคตของเด็กๆปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรทุนรวมกว่า 2,400 ทุนแบ่งเป็นทุนเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาในประเทศทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยและทุนเรียนต่อต่างประเทศโดยมีความร่วมมือระหว่างกสศ.กพ.กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอว.ในการดูแลทั้งเรื่องงบประมาณการคัดเลือกและการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่สำคัญรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กจากครอบครัวรายได้น้อยมากขึ้นทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมทักษะภาษาและการดูแลให้เด็กทุกภูมิภาคสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียม
10: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้โดยประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่เมืองท่าบันดาอับบาสของอิหร่านเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีอิหร่านเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์นายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอประณามสิ่งที่เรียกว่าวาทกรรมข่มขู่ของเจ้าหน้าที่สหรัฐต่ออิหร่านและอีกหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐโจมตีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีของอิหร่านจำนวน4ลำและสถานีควบคุมภาคพื้นดินแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะใช้กำลังทางทหารกับโอมานหากร่วมมือกับอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยให้มีผลในทันทีหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวนมากในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของยูกันดาที่ดำเนินการรักษาผู้ป่วยชาวดีอาร์คองโกก่อนการประกาศการระบาดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาแพทย์หญิงไดอาน่าอัดวายปลัดกระทรวงสาธารณสุขยูกันดาระบุว่าการเดินทางข้ามพรมแดนจากดีอาร์คองโกจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นและผู้ที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจะต้องเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา21วันทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ไม่สนับสนุนให้มีการปิดพรมแดนเนื่องจากประชาชนจะหันไปใช้ด่านพรมแดนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่มีการตรวจคัดกรองโรคซึ่งจะเพิ่มโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
15: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
16: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
15: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกหรอกไหม
16: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
15: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
17: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนี้

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลที่ประชุมผู้นำชาวพุทธโลก67ประเทศร่วมประกาศปฏิญญาวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่21ส่งเสริมหลักพุทธธรรมเป็นรากฐานแห่งสันติภาพเพื่อสร้างโลกที่ยุติธรรมและสงบสุขเบญภาเอี่ยมสะอาดและนันทการเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่มือ2ของโลกผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วยวันที่28พฤษภาคม2569ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกว่า3ทศวรรษระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานได้เจริญรุดหน้ามาเป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีและเจตจำนงร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของประเทศทั้งสองเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรให้แน่นแฟ้นและพัฒนาความร่วมมือโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15ถึงวันที่20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดิกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับ

0: ชาติเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาลเวลา 8:42 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา
1: Refresh, refill the music.
2: Chiang Mai Radio Professional.
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: าจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กแห่งนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณมีการถ่ายทอดสัญญาณไปที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วก็ที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ด้วยนะครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์ครับอยู่กับคุณผู้ฟังกับ2ช่วงของรายการช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กจะคุยเรื่องราวของประกาศต่างๆแจ้งให้ทราบเหตุบ้านการเมืองความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับจะเอามาแจ้งอยากจะตั้งชื่อช่วงเป็นบอกเล่า90จังเลยนะครับแต่ว่าก็เกรงใจคนออกแบบเก่งใจโปรดิวเซอร์นะครับเขาออกแบบมาให้อย่างนี้แล้วก็ว่ากันตามแพทเทิร์นนี้ช่วงวาไรตี้ทอล์กช่วงที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวต่างๆท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงนะครับการเมืองนิดหน่อยเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงอาจจะมีแถมท้ายมาด้วยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะครับก็จะเอามาฝากคุณผู้ฟังไว้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณทางช่อง TikTok Live ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กและรวมถึงไฮไลท์บนแฟนเพจของรายการนะครับ Facebook TikTok และ YouTube เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับ2ช่วงของรายการเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในไลฟ์นะครับคุณสายน้ำคุณสายน้ำนะครับคุณน้ำครับสวัสดีนะครับคุณ user name มีอาครับคุณเอกรินพิษฟูครับคุณปลาช่อนข้าหลวงสวัสดีนะครับคุณมูนไลท์สวัสดีครับคุณจูสวัสดีครับคุณฤทธิ์วันบินซาแมสวัสดีนะคุณสมัยมหาวันสวัสดีนะครับนะก็เชียงใหม่ไรที่ทอล์กครับมาอัปเดตข่าวสารด้วยกันเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของเชียงใหม่ทอล์กครับพักสักครู่เดียวนะครับคุณเอกลินบอกว่ารอฝนอีกเช่นเคยวันนี้นึกว่าจะตกหนักไม่ตก
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar EnergyS
2: D Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ดึงมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหาร ท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูราม่าเชียงจุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนโดยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
4: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบคือร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
0: สวัสดีคุณบีแฮปปี้นะครับสวัสดีคุณแม่จันทราสวัสดีคุณนิวเทลครับสวัสดีคุณประสงค์นะครับสวัสดีคุณเพียงวีครับผมอ่านผิดเพียงวีโซนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านผิดนะครับมีใครอีกสวัสดีคุณรามนะครับเมื่อกี้เข้ามาเยอะเลยสวัสดีคุณลุงหมูป้านีนะครับไม่น่าผิดละนะครับสวัสดีป๋าธรรมครับป้าธรรมหรือป๋าธรรมคุณจันนะครับคุณบีแฮปปี้บอกเมฆครึ้มคืนนี้ฝนน่าจะตกซะทุกขอให้ตกร้อนมากสงสารต้นไม้นะครับคุณโกโจซาโตรุสวัสดีนะครับคุณแพนสวัสดีครับคุณอีสวัสดีนะครับโอ้วันนี้เข้ามาหลายท่านเลยขอบคุณมากคุณโคจิครับสวัสดีนะครับฝากเพื่อนๆแชร์ไลฟ์ด้วยนะครับเผื่อจะได้มีหลายๆท่านก็ได้เข้ามารับทราบข้อมูลด้วยกันเนาะนะครับเชิญเพื่อนๆเพิ่มด้วยนะครับคุณยูเซอร์ทุกท่านคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณอัศวินบอกสมทองฝนตกเยอะตอนช่วงเย็นนะครับตอนแรงนะครับกับเมืองนะครับก็แปลว่าช่วงเย็นเนาะคุณรำแม่สวัสดีนะครับยินดีกับชาวจอมทองด้วยนะครับหายร้อนไปเยอะเลยละสิคุณมัสแตงเองจ้ะเนี่ยสวัสดีครับคุณอิงไงใครล่ะนี่สวัสดีนะครับคุณเดกลินบอกฝนไม่ตกร้อนใช่วันนี้ร้อนมากโดยเฉพาะช่วงบ่าย3ร้อนแสบเลยนะครับร้อนแสบจริงๆคุยกันเรื่องราวของตามโปรแกรมของเราไปเรื่อยๆก่อนนะครับคุณปัดสายลุยสวัสดีนะครับเรื่องของอากาศครับก็แน่นอนนะ 60% ยังคงที่ไว้อยู่สำหรับปริมาณฝนในโซนของภาคเหนือนะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้นี่ก็ช่ำๆนะครับฝนก็ตก อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับบอกว่าฝนจะตก 60% ไปจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็วันจันทร์วันอังคารก็จะลดปริมาณลงเนาะจันทร์อังคารพุธก็จะเหลือประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับส่วนของเพจแจ้งเตือนสภาพอากาศนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่าของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจอมทองฝนตกเลยนะครับตอน 5:00 นเมื่อกี้นะครับ 5:00 นเมื่อกี้แล้วก็ที่กรุงเทพสมุทรปราการปากเกร็ดนะครับไซน้อยบางเตยธัญบุรีบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราบางบ่อสมุทรปราการสมุทรสาครชลบุรีพนัสนิคมเขียวอือเลยนะครับตกเยอะนะครับแล้วก็มีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่28พฤษภาถึง1มิถุนาโดยปภ.ปภ.นี่ต้องฟังเขาเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงนะครับก็คือป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยคือปภ.บอกว่า71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และก็กรุงเทพระวังฝนตกหนักน้ำป่าน้ำท่วมนะครับ28พฤษภาถึง1มิถุนายนนะครับเดี๋ยวดูก่อนโซนภาคเหนือช่วงวันที่29ถึง1ทำให้29พฤษภาถึง1มิถุนายนมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับพื้นที่เฝ้าระวัง17จังหวัดภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีภาคอีสาน20จังหวัดโอ้เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางโอ้ภาคกลางนี่ทุกจังหวัดเลยครับ25จังหวัดมาหมดภาคใต้มี9จังหวัดนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับนี่คือของปภ.ซึ่งผมมองแล้วว่าเขารับผิดชอบเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็คือต้องฟังไว้หน่อยครับแต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเรื่องของหน้ามรสุมอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศเนาะจะเอาชัวร์เป๊ะ 100% พอฝนไม่ตกตามที่เขาบอกมันโกหกมันหลอกมันก็ไม่ใช่ ผมเป็นห่วงคุณเอกลินนะคุณเอกลินยังอยู่ไหมเนี่ยนะครับคุณทนชิมน้อยคุณทนชิมน้อยสวัสดีนะครับผมเป็นห่วงคุณเอกลินว่าวันเสาร์นี้จะไปเดินขึ้นดอยเนี่ยจะฝนตลอดทางหรือเปล่ามาเตรียมเสื้อกันฝนเตรียมอะไรไปด้วยนะครับกันเหนียวไว้ก่อนอย่าไปประมาทคุณผู้ฟังนะครับครับสวัสดีครับจังหวัดแพร่โอยินดีต้อนรับนะครับคุณพี่ทนชิมน้อยนะครับผมอ่านผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับจากจังหวัดแพร่ครับคุณต้นนะฮะอ๋อพี่ต้นครับพี่ต้นชิมน้อยครับพี่ต้นที่แพร่ฝนตกไหมฝนตกเยอะไหมวันสองวันเนี่ยฝนตกเยอะไหมไม่ตกเลยโอ้ก็น่าจะร้อนอยู่นะครับรอฝนครับคุณเอกลินบอกทุกปีฝนตกอยู่ครับเดินขึ้นดอยเตรียมพร้อมโอเคนะก็ไม่ห่วงละคุณมันทรหดอดทนทรหดอดทนอยู่แล้วคุณผู้ฟังครับข่าวดีสำหรับอสม.นี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมคลิกข่าวไว้แล้วนี่เรื่องนี้เรื่องสำคัญนะนี่ไงนี่พี่คุณผู้ฟังพี่น้องที่เป็นอสม.นะครับคุณร้านดอกบัว101สวัสดีนะครับคุณแวน37331สวัสดีครับพี่ต้นขอให้จังหวัดแพร่ฝนตกไวๆนะจะได้หายร้อนนะครับขอให้ตกไวๆเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังพระราชบัญญัติอสม.เนี่ยเขาทำขึ้นเพื่อยกระดับสถานะสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการของอสม. นะครับแล้วก็ให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายนะครับตอบแทนต่อความเสียสละของพี่น้องอสม.อสม.ย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งล่าสุดครับตกเป็นบางวันนะครับพี่ต้นครับผมรับทราบกับผมขอบคุณครับเปิดรับฟังความคิดเห็นล่าสุดนะครับเมื่อ8พฤษภาคม69มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เอามาปรับปรุงแก้ไขสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.อสม.ให้สอดคล้องนะครับตอนนี้สรุปออกมาแล้วเป็นข้อที่1เสนอขยายเกณฑ์อายุสูงสุดในการขึ้นทะเบียนเป็นอสม.จากเดิมไม่เกิน60ปีเป็นไม่เกิน65ให้สอดคล้องกับบริบทสังคมผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงมีประสบการณ์มีโอกาสร่วมดูแลสุขภาพชาวชุมชนโอ้อันนี้ดีนะครับเอาผู้สูงอายุไปดูแลผู้สูงอายุดีส่วนใหญ่ผู้สูงวัยฮะใช่ครับ2เสนอปรับลดเกณฑ์เวลาทำงานรับเงินสวัสดิการจากเดิมครับกำหนดที่ต้องกำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า20ปีปรับลดลงให้เหลือไม่น้อยกว่า10ปีเนื่องจากพบว่าอสม.ส่วนใหญ่เริ่มปฏิบัติงานช่วงอายุ40-50กำหนดเกณฑ์ไว้ที่10ปีเป็นระยะเวลาที่สะสมได้จริงนะครับเป็นการสะสมเวลาทำงานนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าจะได้สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างง่ายแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเสนอเพิ่มความคุ้มครองอสม.รุ่นใหญ่ที่ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนมาอย่างยาวนานให้เป็นกฎหมายเข้ามาดูแลกรณีอสม.ร่างกายเสื่อมถอยลงตามวัยเป็นเหตุให้พ้นสภาพก็จะมีโอกาสได้รับสวัสดิการเพื่อเป็นบำเหน็จตอบแทนความตั้งใจในการทำงานครับอันนี้ก็ดีนะผมว่าดีนะครับเปลี่ยนทุกๆ4ปีนี่คือหมายถึงวาระเหรอครับพี่ต้นมีวาระทุก4ปีเหรอครับอสม.แล้วก็เปลี่ยนเหรอครับหรือว่ายังไงหรือว่าระเบียบเปลี่ยนทุก4ปีสวัสดีคุณอัมพลนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอัมพลนะครับอ๋อมีคณะกรรมการ4ปีเปลี่ยนทุก4ปีโอเครับทราบครับขออภัยเมื่อกี้ผมไม่ทันดูไอ้ข้อความก่อนหน้านี้เพราะว่ามันไหลขึ้นเร็วมากนะครับขออภัยครับโอเครับทราบนะครับคณะกรรมการโอเคคณะกรรมการเปลี่ยนทุก4ปีรับทราบครับผมขอบคุณมากครับที่แจ้งเข้ามานะก็อันนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าท่านรอให้เขาจัดทำรายงานสรุปเรื่องนี้แล้วนะครับที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วก็คิดว่าจะเสนอครม.ในช่วงมิถุนาเดือนหน้านี้แหละนะครับพอพ.ร.บ.ผ่านความเห็นชอบก็จะเข้าสู่กระบวนการตรากฎหมายแล้วก็จะเกิดบังคับใช้ได้เลยก็จะมีความมั่นคงยกระดับสวัสดิการให้กับพี่น้องอสม.ทั่วประเทศอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับต้องขอบคุณรัฐบาลเรื่องนี้แต่เรื่องไหนรัฐบาลทำดีผมก็ชมนะเนี่ยผมไม่ใช่ว่าจะไปวิจารณ์เขาอย่างเดียวนะครับเชียงใหม่อย่าลืมนะครับดินโคลนถล่มนะแจ้งเตือนมาแล้วเรียบร้อยนะครับว่ามีโอกาสที่จะเจอเพราะว่าแจ้งเตือนอากาศเนี่ยมันเชียงใหม่นี่ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะเชียงใหม่เชียงรายนี่เสี่ยงเหมือนกันคุณฟังครับโหมงานหนักจนร่างกายป่วยตอนนี้สบายใจได้แล้วนะครับสำนักงานประกันสังคมเปิดคลินิกโรคจากการทำงานออฟฟิศซินโดมนะครับตัวช่วยดูแลสุขภาพลูกจ้างทั่วประเทศอย่างเป็นระบบก็สามารถรับการตรวจวินิจฉัยรักษาได้ฟรีนะครับตอนนี้นำห้องแล้ว141ทั่วประเทศในส่วนของเชียงใหม่จะอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะครับก็คลินิกโรคจากการทำงานนะ Occupational Disease Clinic นี่นะครับเราบอกออฟฟิศซินโดมผมว่าไปเรื่อยแล้วออฟฟิศซินโดมคืออะไรคืออาการที่เกิดจากการนั่งทำงานในออฟฟิศใช่ไหมมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกับโรคจากการทำงานนะขอไปคุณผมว่าไปเรื่อยแล้วนะครับโอเคนะครับเรื่องเตือนขึ้นดอยผมเตือนคุณเอกลินไปละว่ามีโอกาสฝนตกนะครับคุณฟังครับเรื่องนี้เรื่องสำคัญผมชอบคุณหมอคนนี้เป็นพิเศษเพราะว่าคุณหมอเล่นกอล์ฟด้วยนะครับ คุณหมอเล่นกอล์ฟด้วยแล้วก็คุณหมอเคยทำคลิปเกี่ยวกับการตีกอล์ฟลงมาผมแชร์ไปนี่โอ้โหคนมากดไลค์ระเบิดระเบ้อคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์ท่านเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทแล้วก็หลอดเลือดสมองนะครับโพสต์คลิปผ่าน Facebook ครับในเพจที่ชื่อว่าหมอประชาผ่าตัดสมองสวัสดีคุณย่าน้องไอรินนะครับคุณหมอประชาเล่าเคสเตือนผู้ป่วยความดันสูงระบุว่าผู้ป่วยชายอายุ55ปีมีอาการปรี๊ดแตกตอนขณะที่กำลังยืนด่าลูกน้องที่ทำงานไม่ได้ดั่งใจล้มลงหมดสติตื่นมาพูดไม่ได้แขนขาข้างขวาอ่อนแรงเอาตัวส่งโรงพยาบาลมา CT สแกนพบเส้นเลือดสมองข้างซ้ายแตกซึ่งสมองซีกซ้ายเนี่ยเป็นสมองที่ใช้ควบคุมการพูดควบคุมแขนและขาด้านขวาก็เลยทำให้คนไข้นั้นพูดไม่ได้แล้วก็แขนขาซีกขวาอ่อนแรงคุณหมอประชาบอกว่าการที่เรามีอารมณ์ปิ๊ดขึ้นไปโกรธโมโหเนี่ยจะทำให้อะดรีนาลีนหลั่งครับความดันโลหิตจะพุ่งสูงเส้นเลือดสมองจะทนไม่ไหวแล้วก็แตกสาเหตุเคสนี้เกิดจากคนไข้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะรับประทานยาเป็นประจำเพื่อคุมความดันแต่คุมความดันได้ไม่ดีเพราะอารมณ์เคสนี้รักษาด้วยการผ่าตัดกลับมาฝึกเดินฝึกพูดด่าลูกน้องไม่ได้อีกหลายเดือน นะครับบทเรียนเรื่องนี้ใครมีความดันโลหิตสูงถึงแม้ว่าจะกินยาอยู่บางครั้งอารมณ์ที่ปี๊ดขึ้นไปเนี่ยทำให้อะดรีนาลีนหลั่งยาความดันอาจคุมได้ไม่ดีก็เลยทำให้หลอดเลือดสมองทนไม่ไหวแล้วก็แตกถ้าลมหงุดหงิดหรือเครียดครับทำให้ร่างกายหลั่งคอร์ติซอลทำให้คุมความดันโลหิตไม่ได้คนที่ความดันโลหิตสูงวีนแตกปี๊ดแตกบ่อยๆครับคุณผู้ฟังต้องหมั่นวัดความดันโลหิตบ่อยๆถ้าจะให้ดีต้องออกกำลังกายครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้หลอดเลือดยืดหยุ่นดีไม่แตกง่ายไม่ดันง่ายไม่ตันง่ายทำให้เอนโดฟินหลั่งอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็ไม่เครียดขอบคุณข้อมูลดีๆจากนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์สัญญาแพทย์ระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับขอบคุณข้อมูลโอ้ดีมากเลยนะครับโอเคข้ามไปเรื่องอื่นต่อครับคุณผู้ฟังมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเราอยู่หลายเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังที่รักแมวบ้านผมนี่มีรักแมวรักแมวทุกคนอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับคนรักแมวครับคุณผู้ฟังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วระบุว่าด่านกักกันสัตว์สระแก้วครับมีความประสงค์จำหน่ายสัตว์ของกลางแมวพันธุ์สกอตติชจำนวน11ตัวโดยวิธีประมูลขายท่อตลาดครับนะฮะแล้วก็ด่านกักกันสัตว์สระแก้วเลขที่15ซอยสัตวแพทย์ตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับก็ลงชื่อแสดงความจำนงเพิ่มประมูลอ้าวขายท่อตลาดวันที่28ก็วันนี้แล้วสิเอาคุณสรยุทธเอามาลงทำไมตอนนี้เนี่ยเอามาลงเมื่อ24นาทีที่แล้วแต่ว่าเขาเปิดประมูลมาตั้งแต่9โมงแล้วนะครับเอาโอเคข่าวนี้ยกเลิกนะข้ามไปนะครับโอเคทองคำราคาทองคำล่าสุดนะครับทองรูปพรรณรับซื้อ 66,446 ขายออก 68,800 ทองคำแท่งรับซื้อ 67,800 บาทขายออก 68,000 บาททวดครับนะครับราคาลงมาเลยนะจาก 80,000 กว่าลงมาเหลือ 60,000 กว่านะครับนะอะไรเรื่องนี้เรื่องสำคัญครับคุณผู้ฟังที่ยุโรปหลายพื้นที่ของยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงและก็ผิดปกติอย่างต่อเนื่องนะครับทำลายสถิติอุณหภูมิในสหราชอาณาจักรและก็ฝรั่งเศสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้วก็ถือว่าเป็นการตอกย้ำคำเตือนของนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับฤดูร้อนที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้วันพุธที่27พฤษภาคมหลายเมืองใหญ่ของยุโรปนะครับเช่นที่ปารีสของฝรั่งเศส อุณหภูมิสูงถึง35องศาเซลเซียสที่กรุงโรมของอิตาลีเทอร์โมมิเตอร์ที่วางไว้กลางแดดบันทึกอุณหภูมิได้42องศาเซลเซียสถึงแม้ว่าการวัดอย่างเป็นทางการจะต่ำกว่าเล็กน้อยนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษในโรมอธิบายความร้อนครั้งนี้ว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากอิตาลีเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหนักในวันพุธที่ผ่านมานี้อุณหภูมิสูงเกิน34ถึง35องศาเซลเซียสในหลายเมืองทางตอนเหนือและก็ตอนกลางนะครับกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีออกประกาศเตือนระดับสีส้มสำหรับ16เมืองเรื่องของความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับกลุ่มประชากรที่เปราะบางรวมถึงผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังด้วยแต่ไงก็ตามครับอาจจะมีสัญญาณบรรเทาลงในวันนี้นะฮะคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองที่จะช่วยลดอุณหภูมิลงนะครับเมืองต่างๆอย่างเช่นตูรินโบโลญญาฟลอเรนซ์แล้วก็โรมนั้นยังคงอยู่ในระดับเตือนภัยคลื่นความร้อนสูงสุดส่วนที่สหราชอาณาจักรสำนักงานอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าวันจันทร์ที่25ที่ผ่านมานี้ถือว่าเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมเท่าที่เคยบันทึกไว้แล้วนะครับโดยที่อุณหภูมิสูงถึงเกือบ35องศาเซลเซียสส่วนที่ฝรั่งเศสบันทึกวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมในประวัติศาสตร์ไปเมื่อวันอังคารนะครับที่26โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพลังงานมอสเบรชองบอกว่ามีผู้เสียชีวิต7รายจากคลื่นความร้อนครับก็นักอุตุนิยมวิทยาก็เชื่อว่าสภาพอากาศสุดขั้วนี้เกิดจากความกดอากาศสูงที่หยุดนิ่งเป็นระบบความกดอากาศสูงที่กักเก็บความร้อนไว้ในที่เดียวนี่ยังแค่เริ่มจะเข้าซุปเปอร์เอลนิโยนะครับนี่แค่เริ่มนะที่ยุโรปไปแล้วเขาบอก35องศาบ้านเรานี่35ที่บางทียังชิวนะเราเคยเจอถึง41 42นะครับส่วนของเวียดนามครับรู้ฟังกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงเช่นเดียวกันอุณหภูมิกลางวัน41องศาเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าพยากรณ์อากาศจะรายงานอุณหภูมิอยู่ที่40แต่ในความเป็นจริงอุณหภูมิพื้นผิวภายนอกที่แผ่รังสีจากถนนในช่วงกลางวันอาจจะสูงถึง50องศาเซลเซียสทำให้ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทนไม่ไหวแล้วนะครับทนไม่ไหวแล้วเงียนจีอันวัย66ปีผู้ซื้อเศษโลหะบอกว่าฉันเดินและพักเป็นระยะแต่ยิ่งนั่งพักมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าความร้อนกำลังจะฆ่าฉันส่วนฟาร์มทิฮาเจ้าของร้านเล็กๆริมถนนพูดกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าฉันรู้สึกมันจะหายใจไม่ออกถ้ายังอยู่บนถนนแบบนี้ต่อไปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมของเวียดนามระบุว่าคลื่นความร้อนได้สร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อระบบไฟฟ้าของประเทศแล้วก็ปัญหาอาจจะเลวร้ายลงอีกเนื่องจากคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนิโญนั้นจะกลับมาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนะครับขณะเดียวกันที่อินเดียครับคนขับรถสามล้อถีบเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับอุณหภูมิที่ร้อนจัดแล้วก็ความเหนื่อยล้าอย่างหนักโดยที่หลายคนถูกบังคับให้ลดชั่วโมงการทำงานเนื่องจากคลื่นความร้อนที่รุนแรงตามรายงานของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่43ถึง47องศาเซลเซียสนะครับก็ถูกบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วหลายพื้นที่ในรัฐอุตรประเทศและก็รัฐชาขันมีอุณหภูมิสูงผ่านมาเมืองต่างๆนะครับเมืองอาเมดาบัดรันชีและการปูระแสงแดดจัดในตอนบ่ายทำให้การปั่นจักรยานเป็นเวลานานนั้นเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้สำหรับคนงานที่ต้องทำงานกลางแจ้งซะเป็นส่วนใหญ่คนขับรถสามล้อหลายคนบอกว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากต้องทำงานต่อไปถึงแม้ว่าอากาศนั้นจะร้อนจัดนะครับอินเดียมีรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นลมแดดมากกว่า 7,000 รายแล้วก็เสียชีวิต14รายระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันของปี2024มีผู้ป่วยต้องสงสัย 40,000 รายแล้วก็เสียชีวิต110รายโอ้บ้านเขานี่หนักนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาบ้านเราก็เคยมีข่าวนะทั้งร้อนตายหนาวตายนะครับทั้งร้อนตายหนาวตายบ้านเราก็มีข่าวอยู่ตอนนี้ 20:39 นาทีนะครับเรื่องนี้นิดนึงเรื่องนี้เกี่ยวกับปากท้องของเราเอามาไว้ในช่วงแรกนี้แหละนะครับ คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประธานกบง.ครับกบง.คือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติพิจารณา2เรื่องหลักเรื่องที่1คือทบทวนการกำหนดราคา

0: ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG เนื่องจากมาตรการการตรึงราคาขายส่งแน่ลงกลั่นก๊าซ LPG 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับวันที่31พฤษภาก็มีมติที่ประชุมก็บอกว่าจะตรึงราคาจะตรึงราคา LPG ไปก่อนนะครับก็เป็นการลดค ่าของยืมประชาชนในช่วงเศรษฐกิจมีความเปราะบางตรึงราคาขายหน้าโรงกลั่น LPG 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมราคาขายปลีก423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมนะครับบลาบลาบลาบลาพวกนี้ผมไม่พูดละเอาเป็นว่าราคา423นะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเขามาส่งเขาอาจจะบวกค่าส่งไป5บาท10บาทถ้ามันไม่ไกลนะครับก็ให้เขาไปเถอะนะครับแต่ถ้ามันจะ423แล้วก็มันขึ้นราคาไปเป็น48 49เกือบ500นี่ก็มันก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ถือว่าค้ากำไรเกินควรนะครับอ่ะ2ทุ่ม41นี้พักแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องรอคุณผู้ฟังอยู่ครับขอบคุณครับสักครู่เดียวนะครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
2: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
3: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจค
2: ุ
3: ณ
2: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
3: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
2: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลาย ายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรือ inbox Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
5: ่ที่นี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 081-716-9695
1: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
5: ผลิตรายการโดย CMV Media
1: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่ม47นาทีครับคุณผู้ฟังต้อนรับกลับเข้ามาสู่เชียงใหม่ Variety Talk ในช่วงที่2ขอบคุณ Green Power Solar Energy นะครับขอบคุณสับสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นสำหรับโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่แล้วก็คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นนะครับผู้ฟังที่มีโอกาสจะได้ไปใช้บริการคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารห้องอาหารนะครับที่โรงแรมนะครับตอนนี้ที่โรงแรมเขาจัดโปรโมชั่นลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสำหรับคุณฟังที่ไปใช้บริการทุกวันและทุกห้องของ2โรงแรมนี้เพียงแจ้งพนักงานว่ารับทราบโปรโมชั่นนี้มาจากรายการเชียงใหม่ Variety Talk ก็รับส่วนลดไปเลยง่ายๆนะครับแบบนี้เลย 15% ขอบคุณการสำหรับการสนับสนุนรายการและก็สนับสนุนโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้กับแฟนรายการของเชียงใหม่ Variety Talk นะครับคุณฟังครับเรื่องเหตุบ้านการเมืองกันสักนิดหนึ่งคนที่ตอนนี้เป็นดาวโดดเด่นและผมก็ให้คะแนนเยอะเลยนะครับก็คือคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพรรคดีออกมาแถลงข่าวอีกแล้วครับหลังจากที่สร้างชื่อเสียงกับกระแสไวรัลในโซเชียลด้วยการเสนอแล้วก็ให้โหวตเรื่องของการยกเลิกอาหารกลางวันของส.ส.นะครับก็ยกเลิกได้จริงประหยัดงบไปเยอะเลยนะนะครับแล้วตอนนี้กำลังออกมารณรงค์ในเรื่องของการขอยกเลิกเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินตอบแทนหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้วเขาเรียกว่าบำนาญใช่ไหมบำนาญของสสกสวนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดคุณหมอวรงค์บอกว่าไอในช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยทุกพรรคการเมืองประกาศชัดเจนใช่ไหมว่าจะต่อต้านทุนเทาวันนี้ผมขอถามไปยังเพื่อนสมาชิกที่ต้องตัดสินใจครับว่าการที่เพื่อนสสคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์เนี่ยรวมถึงความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่แล้วก็องค์การอาชญากรรมข้ามชาติถามว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับทุนเทาหรือไม่นะครับถ้าสสตัดสินใจผิดพลาดประชาชนก็จะตั้งคำถามว่าคุณปกป้องทุนเทาหรือเปล่าคุณหมอว่าลงกำลังพูดถึงกรณีที่DESI ขอตัวคุณชนพัฒน์นาคสั่วสสของสงขลาพรรคกล้าธรรมไปสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับ DESI จะเชิญตัวคุณชนพัฒน์ไปสอบปากคำหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกต เอ๊ะนี่เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการยุติธรรมของ DSI นะครับยังไงกันแน่เหตุผลคืออะไรคุณหมอว่าลงบอกว่าจุดยืนของพรรคไทยพักดีก็คือยึดถึงความถูกต้องและยืนหยัดความต้องการทำลายระบอบเอกสิทธิ์ของส.ส.เขาบอกว่าความผิดเนี่ยมันเป็นความผิดใหญ่คดีอาญา DSI เรียกตัวเนี่ยนะครับตอนเนี้ยที่ยังดึงตัวไปไม่ได้ทันทีเพราะว่าติดในเรื่องของเอกสิทธิ์ของส.ส.เพราะยังอยู่ในสมัยประชุมจะต้องได้รับความยินยอมจากเสียงส.ส.ส่วนใหญ่กับประธานสภาด้วยจึงจะ DSI จึงจะสามารถควบคุมตัวออกไปในระหว่างสมัยประชุมได้ส่วนของพรรคไทยพักดีหมอว่าลงก็บอกว่าต้องการให้เห็นการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกันก็เรียกร้องให้เพื่อนสมาชิกตัดสินใจร่วมกันว่าพรรคไทยพักดีมีจุดยืนร่วมกันกับพรรคไทยพักดีหรือเปล่าว่าจะมีการโหวตและควรโหวตให้มีบทสรุปให้ DSI สามารถออกหนังสือเชิญคุณชนภัทรไปให้ปากคำได้พรรคประชาชนก็ออกมายืนยันพร้อมกับคุณหมอวรงว่าพรรคประชาชนยินยอมที่จะยกมือให้กับเรื่องนี้ว่ายินยอมให้เอาตัวคุณชนภัทรคุณชนภัทรไปให้ DSI ได้ในระหว่างสมัยประชุมโดยไม่ต้องคำนึงถึงเอกสิทธิ์ส.ส.คือถ้าประธานสภาเกษตรส.ส.ส่วนใหญ่สั่งเนี่ยเอกสิทธิ์ก็คือหมดเลยนะครับ DSI ก็ล็อกตัวได้เลยนะครับแต่เมื่อวานนี้หรือมะรืนนี้ผมยังเห็นข่าวว่ามีส.ส.พรรคภูมิใจไทยบางท่านออกมาพูดว่าจะไม่โหวตยินยอมให้คุณชนภัทรไปให้คือไม่โหวตให้หมดเอกสิทธิ์ส.ส.ที่จะมีผลให้ DSI นั้นสามารถล็อกตัวไปได้เพราะว่าคุณชนภัทรนั้นได้พูดออกสื่อไปแล้วบอกว่ายินดีที่จะไปให้ปากคำด้วยตนเองโดยไม่คำนึงถึงเอกสิทธิ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็เลยมองว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องไปโหวตเหมือนโหวตบีบเขาอย่างนั้นเพราะเขาบอกไปแล้วว่าเขาจะไปเองประมาณนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็รอดูว่าหนังมนต์นี้จะออกมาในแนวไหนนะครับเขาจะไปเองไหมหรือว่ายังไงก็ตามก็ต้องรอเสียงส่วนใหญ่ที่จะต้องใช้การเขาเรียกว่า force บังคับให้ไปให้ได้นี่นะครับอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังก็ผมก็ว่าคงจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของหลายคนโดยรวมผมด้วยก็คือเรื่องของท่าทีของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงการดำเนินการด้านพลังงานของรัฐบาลบอกว่าการลดภาระด้านพลังงานที่ผ่านมาคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นมาชี้แจงต่อสภาทั้งการอภิปรายและการตอบกระทู้หลายครั้งแสดงท่าทีขึงขังมากกว่าต้องการจะทำเรื่องนี้ให้ประชาชนพร้อมที่จะเผชิญกับกลุ่มทุนหรือผู้ได้รับประโยชน์ธุรกิจพลังงานแต่ปรากฏว่าการดำเนินการใน2เรื่องหลักที่ผ่านมานั้นไม่เป็นไปตามที่ประกาศต่อสภาไว้เรื่องแรกคือเรื่องน้ำมันจริงๆแล้วเป็นข้อเรียกร้องของพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดว่าถ้ารัฐบาลทำเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ไม่จำเป็นต้องให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตค่าของชีพและวิกฤตรายได้อย่างที่รัฐบาลเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะกู้หนี้ให้ประเทศอีก 400,000 ล้านนะครับเดิมทีคุณฟังก็คงจำได้ในช่วงต้นปีหรือว่าช่วงต้นสมัยที่กำจัดได้เป็นรัฐมนตรีของอนุทิน2เนี่ยนะครับคุณเอกนัทนี่ขึงขังมากคึกคักมากบอกว่าเข้ามาเดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยจะปรับโครงสร้างทั้งหมดเลยยกเลิกเรื่องการอ้างอิงราคาสิงคโปร์แล้วก็ต่อมาก็ดูเหมือนว่า จะเดินหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากการบอกว่าจากนี้ไปจะใช้ระบบที่เรียกว่าสิงคโปร์ดิสเคาท์คือมีการลดราคาหน้าโรงกลั่นแต่ที่สำคัญสิ่งที่หลายฝ่ายอาจไม่ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็คือรัฐบาลนั้นไม่มีการลดราคาอีกต่อไปแปลว่าสิ่งที่เคยพูดกับประชาชนว่าจะมาปรับโครงสร้างตอนนี้เขาไม่พูดถึงละคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่ายังกลับมาใช้เรื่องของกองทุนน้ำมันเป็นตัวแบกรับเรื่องนี้ก็ตรงข้าม โดยสิ้นเชิงกับที่เคยมาชี้แจงต่อสภานะครับก็เลยต้องมีตั้งคำถามคุณอภิสิทธิ์ก็ตั้งคำถามว่าทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไม่ดำเนินการตามที่มาบอกกับสภาถอยออกมาเพราะอะไรนะครับเขาบอกว่าสุดซอยสุดซอยทางคุณอภิสิทธิ์หรือว่าผมบอกว่ายังไม่ถึงกลางซอยด้วยซ้ำหรือว่าไปเห็นอะไรอยู่ท้ายซอยไปเจอนักเลงหรือเปล่าถึงถอยกลับมาไม่กล้าเดินต่อนะฮะแล้วก็ถามว่าก่อนหน้านี้เป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าว่ามีส่วนต่างหรือว่าลาบลอยอย่างที่คนพูดกันเราก็คิดว่ากำไรของโรงกลั่นในไตรมาสแรกนั้นมันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเรื่องเหล่านี้มันมีจริงครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องการชี้ให้เห็นชัดว่าปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั้นไม่ได้ดำเนินการตามที่พูดกับสภาไว้ว่าจะให้โรงกลั่นหรือธุรกิจน้ำมันมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญนี่นะครับแล้วก็เรื่องค่าไฟเนี่ยก็เหมือนกันจะเอาจริงเอาจังกับกลุ่มทุนที่ทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงมีการหาเสียงว่าจะมีการขายค่าไฟ200หน่วยแรกในราคา3บาทแต่ปรากฏว่าข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ในการอภิปรายหลายครั้งทำเรื่องนี้ต้องรีบเข้าไปดูก็คือสูตรคำนวณไฟฟ้าและค่า FT นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีการดำเนินการต่อนะโอเค ก็เห็นกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็วันนั้นวันก่อนผมดูรายการไม่แน่ใจเป็นรายการสัมภาษณ์นี่แหละประมาณนี้แหละแล้วก็เมื่อวานรู้สึกผมก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันทำได้ไม่ยากไอ้400ล้านนี่ไม่ต้องกู้ด้วยซ้ำถ้าไปแก้ไขตั้งใจแก้ไขโครงสร้างราคาค่าไฟกับราคาพลังงานจริงๆจังๆตั้งแต่แรกนะราคาน้ำมันก็จะไม่ขึ้นขนาดนี้ของหรือว่าราคาช้าก็จะไม่ขึ้นมาตามราคาน้ำมันขนาดนี้จนต้องหาเงินมาอุดช่วยเหลือในโครงการคนละครึ่งเฟส2ก็คือไทยช่วยไทยนะตอนนี้ก็มองว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะครับประชาชนแบกรับภาระหนี้แทนบริษัทขนาดใหญ่แทนรัฐบาลแทบทั้งหมดภาระหนี้ก็พอกพูนขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยไม่รู้ว่าสงครามมันจะเป็นยังไงนะครับคือน้ำมันเนี่ยมันเป็นต้นทุนการผลิตเนาะนะครับถ้ามีมันสูงเราก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าให้ทำราคาแข่งขันกันในอนาคตได้กับตลาดโลกได้อีกต่อไปนะครับนี่เพราะนั้นนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของอดีตนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับปิดท้ายช่วงวาไรตี้ทอล์ควันนี้ด้วยข่าวที่หลายๆท่านรอคอยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะครับอันนี้ก็เพิ่มให้เป็น 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนนะครับแล้วก็คัดกรองเข้มช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตัวจริงนี่อันนี้ก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ามีการประชุมคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการให้เศรษฐกิจรากฐานสังคมเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับของความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งเป้าทบทวนสิทธิและคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเกณฑ์รายได้คงเดิมนะครับผู้มีสิทธิ์ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนสำคัญคือระบบตรวจสอบข้อมูลครับคุณผู้ฟังเขาจะใช้ฐานข้อมูลดิจิตอลเชื่อมโยงกับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า18หน่วยงานเพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงๆออกไปจากระบบการลงทะเบียนรอบใหม่นี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลหลายด้านเพิ่มเติมนะครับตรวจข้อมูลภาษีและรายการหักภาษีหน้าที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-withholding tax เพื่อค้นหาผู้ที่มีรายได้ที่อาจจะไม่เคยยื่นภาษีผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตหรือมีพอร์ตลงทุนหุ้นอาจจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตหากพบถือครองประกันมูลค่าสูงระดับหลักล้านบาทก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบทรัพย์สินนะครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ดินแล้วก็ภาษีที
6: ่ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
7: This time is 9 o'clock at night. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนก่อนเจอวิกฤตเอลนีโญฝนทิ้งช่วงยาวถึงเดือนสิงหาคมนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศในขณะนี้ว่ามวลอากาศเย็นและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลงชั่วคราวส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงอย่างชัดเจนขณะที่ภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงเช่นกันโดยพฤติกรรมของฝนจะตกในช่วงบ่ายหรือเย็นพร้อมคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่รวมถึงมีคลื่นลมแรงบริเวณท้องทะเลเริ่มส่งผลกระทบที่ภาคใต้และภาคตะวันออกก่อนเป็นลำดับแรกโดยจะเริ่มมีปริมาณฝนเพิ่มสูงขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันนี้ส่วนในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกลุ่มฝนจะขยายวงกว้างเข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ชาวเรือขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ค่อนข้างแรงในปีนี้โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางอาจเผชิญกับความแล้งยาวนานกว่าปกติถึง10วันต่อการตก1ครั้งทั้งนี้รวมอุตุนิยมวิทยาคาดการภาพรวมปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ10จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำในช่วงที่มีฝนตกชุกนี้ไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อใช้บริหารจัดการในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและขอให้ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีน ียนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งไม่ถึงพัน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะภัยช่วยไทย Plus ร้านค้าสมัครร่วมโครงการทะลุ 600,000 รายนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย Plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากผู้ประกอบการทั่วประเทศข้อมูลล่าสุดณเวลา 18:00 นของวันที่27พฤษภาคม2569พบว่ามีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ในวันเดียวสูงถึง 12,840 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่เปิดรับสมัครเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลเปรียบเทียบตลอด3วันที่ผ่านมาพบว่าจำนวนร้านค้าสมัครใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยวันที่25พฤษภาคมมีผู้สมัครใหม่ 12,429 รายวันที่26พฤษภาคมเพิ่มเป็น 12,244 รายและวันที่27พฤษภาคมเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 12,840 รายสะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและความต้องการเข้าถึงโอกาสทางการค้าในโครงการดังกล่าวขณะเดียวกันจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกันโดยเฉพาะในวันที่27พฤษภาคมมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จเพิ่มขึ้นถึง 1,576 รายสูงกว่าวันแรกของการเปิดสมัครกว่า2เท่าส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทย Plus ที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและพร้อมใช้งานแล้วรวมทั้งสิ้น 65,812 รายนางสาวลลิดากล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนตัวเลขการสมัครที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องสะท้อนว่าผู้ประกอบการจำนวนมากเห็นถึงโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและการกระตุ้นยอดขายผ่านโครงการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติร้านค้าเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการและเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วที่สุดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอย

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่าง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-0002
1: Refresh, refill the music.

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17 น.ถึง 23 น. 06

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอ

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420023.75
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น. ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
3: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistibleque je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053 200 0002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global Houseศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Chiang Mai Radio Fashion Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill the Music
3: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับ Construction รับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the music

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: งได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: มาเล่นเกมตกหลุมรักกันไหม

ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

0: ิมเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

Ya, yom. ท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนมาพบมาพักกันอีกเช่นเคยเวลาใกล้ขันตั้งเป็นสัญญาว่าตื่นได้แล้วรายการปกิณกะแห่งธรรมะนี้มาพบพระท่านทั้งหลายเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้จากตู้เจ้าบุญตันปริสุทธโธวัดหนองตองทางดงจังหวัดเชียงใหม่ชื่อบุญตันกับพระครูอาจารย์วิสุทธิคุณนั้นก็เป็นคนคนเดียวกันเนอะเพราะว่าความสูงความต่ำความดำความขาวควรผอมเหมือนเดียวกันเปรียบหน้าตาเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนคนเดียวกันท่าน3-4วันนี้เป็นงานส่งน้ำพระธาตุคนเฮาเป็นงงจนก่อ80ปลายละแก่เลยมาป่าไปเป็น6-7ปีอันนี้จังแม่นตุเจ้าตันบ้านหนองตองก็ปะเนี่ยเขาก็ว่าอันหลวงพ่อดีๆแล้วแม่นว่าแม่นครับขาครับขาเนี่ยกับพระกับพระก็เจ้าตันเดี๋ยวก่อนมันจะดำน้อยหรอกท่านก็เอาเนี่ยกับแม่องเดียวกันนั่นนะเออนะแม่ว่าเสียงเหมือนกันอยู่หรอกมันจำมันก็ได้นะคนเท่า80ปลายละ86-87ละนี่นะแต่จริงก่อนตนเดียวองเดียวกันญาติโยมมาตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจฉลกิติยภาเนาะขอพระองค์ได้ทรงหายจากอาการพระประชวรมีพระสติสัมปชัญญะกลับขึ้นมาดังเก่าดังหลังเบื้องต้นก็ปูชาพระรัตนตรัยเนาะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติ

ังฆังนัมมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นัมโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิตัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิตัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมาสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันตุนิมิตังอัปมังคลัญจาโยจมนะโพสะโกนัสสะโทปะปะคะโหตุสุปินังกะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโอวินยุอิติมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจะมะนะโพสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังกะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆภูชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาริปุริสยุคคะนิอัตถปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัส

ชยมังคะลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวัตลังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโหตุเตชยมังคะลังอัตติอุตตัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตะอิตัตถายะตังตวงขันธะอิเตวะเตปะริวัจเจลายะตันเตอมนุสเสอิปปะเกอัญญเกนะเกวิเศพุเตอาคาละมะรัตเนนะวาสัพพัสสัมมามรณามุตตัวทัพเปตัวกาละมะริตังปัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโวสุขีสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังตรณังวัจนังคารุงปะเลสังเตสนังสุตวาตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริยันตุนิมิตตังสักกัตตวะนัตติเมอัตถิปุณณสวิจโยอาตมาภาพขอตั้งจิตอธิษฐานขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจฉลกิติยภาขอเงื่อพระองค์จงหายจากอาการพระประชวนกลับมามีสติสัมปชัญญะมีพระสุขภาพอรมัยกับกายแข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอถวายพระพรก่อนใดอันล้ำเลิศอันประเสริฐตอนนั้นจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างผู้ฆ่าตั้งตายญาติโยมยุคผู้ทุกคนแม่นตะลงโนกาเปียทิกินยุคกินยาบอยาบหายขอพลังพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์คาถาต่างๆจงกำจัดโรคไข้ไข้เจ็บอันตรธานสวงหายที่จะมีไปหน้าจะได้มากรรมมากายอยู่สุขกายสบายใจแม่นเดินทางไปเหนือใต้ต้องออกบ่ว่าไกลและใกล้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งขาไปขากลับรัศจากุตกภัยวัตภัยอากีภัยอุบัติภัยโรคกาเปียทิหรือโรคกาภัยมีความสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและสัมปชัญญะจำเริญด้วยปัญญาเป็นผู้คนบัดตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทจำเริญด้วยกิจการงานทุกชนิดยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังพลัง
กรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนภาคเหนือเฮาระวังระวังน้ำจะท่วมน้ำจะหลากฝนจะตกหนักมีถึงลมถึงลูกเก็บแต่ว่านี่ญาติโยมต้องฟ้าห้องก็ลุ่มตกลงมาหาบะเล็กบะเล่นกินข้าวตอนแล้วก็ตกค่ำมืดมาก็ตกเมื่อคืนก็ตกเอาอานักน้ำจนก็เลือวัดเลือบ่าเราสี่ชั่วโมงผ่านไปพวกเราได้หายใจอยู่และต้องหายใจเข้าออกอยู่ต่อไปตลอด100ชาวพระวสาตวากินก็ง่ายแล้วญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตวาฉันเจ้าก็ไปที่วัดขุนคงเนาะเป็นงานข่าวดำสุดฉันเป็นที่หันแล้วก็ทำการชปนกิจเรียบร้อยก็กลับวัดเมื่อมาถึงวัดแล้วก็พักผ่อนพอสมควรก็มีญาติโยมมาฟ้องมาร้องเกี่ยวกับหมา อย่างโยมเกี่ยวกับหมาเพิ่นมาบอกว่ามาถึงแก่ถึงอย่างมาวัดไปคบไก่จนเป็นตายหลายตัว 2-3 ตัวมาโมนี้ญาติโยมผู้เจ้าเน้นไม่ได้ขอไฟมาเลี้ยงไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงไม่ได้อ้อมเพาะไม่ได้อ้อมปล่อยเขามาปล่อยที่สถานธรรมที่นอกวัดที่จะมาสร้างญาติโยมศรัทธาผู้ใจบุญที่เป็นหักสัตว์ก็เข้ามาปั่นเอามากินถึงวันถึงวัน 2-3 คนมาทั้ง 5-6 ตัว 7 ตัวปัญญาอีละมาอายุได้ปีกว่าละแต่ 2-3 วันนี้ตะวาเพิ่นมาฟ้องมาวัดไปพบไก่โจรเพิ่นตายไปหลายตัวราคาเป็นตัวเป็นหมื่นไปจะออกสองเวียนละเนี่ยอย่างเงี้ยโยมทั้งหลายเรามาคิดดูหรอเขาก็ดึงได้ไปขอเขาซ้ำเอามาปล่อยชาวบ้านไปก็เลี้ยงจะไปโทษคนไหนคนใดมันได้สัตว์เขาอยู่วัดตู้เจ้าพระเนนญาติโยมก็มีเมตตาช่วยกันเลี้ยงดูหมาก็ไม่ใช่มาเห่าแต่ว่ามันไปกัดไก่เพิ่นที่บ้านที่จองเจ้าของประจำใหม่10,000 บาท10,000โยมก็ลองคิดดูเน้อใครผิดไปถูกกันแน่ท่านขอมาเลี้ยงจึงบ่ได้ขอเขามาปล่อยไว้แต่ชาวบ้านไปก็เลี้ยงหมาก็อยู่เป็นเพื่อนทุกเจ้าที่นอกญาติโยมเลยเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปขอประกาศที่เนี้ยเนอะก็ออกไม่ออกญาติโยมห้ามเอาหมาเอาแมวไปปล่อยวัดถ้าอินดูสงสารเขาก็เลี้ยงเขาที่บ้านห้ามเอาหมาเอาเมียไปปล่อยวัดเกินล้ำไปเอามาปล่อยกัน 5-6 ตัวแต่ว่ามันซื้อเอาไว้ข้างกำแพงแมวแมว4ตัวดึงปูดึงแม่หมาที่ปล่อยวัดนอกคนนี้ญาติโยม6ตัวนั่นน่ะเลี้ยงแล้วมอกหน้าครับหลับออกมาปูไปอ่ะสองตัวเดี๋ยวก็อีแม่แล้วก็มาแม่แล้วมาปล่อยแถมสองตัวสามตัวมาแล้วมี6-7ตัวฉะนั้นมันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดอย่างนี้ก็ขอแจ้งความตมาก็บอกว่าโยมไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ผู้จานแก่บ้านประชุมชาวบ้านก่อนมันต้องประชุมก่อนเนาะต้องประชุมชาวบ้านเอาเงินก้อนไหนก็เรียกร้องเอาถึง9,000-10,000 บาทไปให้เปิ้นอาตมาหมีเด้อเพราะเอาก็ไม่ได้ไปขอเอาก็ไม่ได้ยังไปซื้อมาเลี้ยงก็ไม่ใจ
ชาวบ้านเพิ่นสิดูขอเข้าป่าหาเนื้อกินท่านทั้งหลายเพิ่นก็เลี้ยงไก่อะเนาะเพิ่นก็อุ่นใจได้สะตงสะตางเอาก็ทึมจังว่าใหญ่มันเป็นกรรมนะมันเป็นกรรมกรรมของสัตว์ถึงสองถึงไก่ถึงหมาจะมาเพาะกับวัดกับวาโดยทำเอเดือดร้อนเนี่ยบางท่านบางคนเอาไปปล่อยวัดเดี๋ยวละอย่างบ้านนี้มาเข้าไหนเอ้ยกินยังอยู่วัดยังแข็งกับทุกเจ้าขอไปคุ้มเข้ามันต้องเหลือโลกเหลือเพียงหมาเพียงแมวบุญดูโยมบางครั้งมันก็เหลือบางครั้งก็ไม่เหลือพระเจ้าพระเนนนักสมัยกรรมบ้านเหลือแต่ข้าพมีที่กรรมบ้านพมีนั้นมีอยู่จะเป็นต้องเสาะต้องมีต้องหาคนทำบุญตักบาตรยุคปัจจุบันเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปถ้าพมีหมู่เก่านี่ยากถ้ามีเทศกาลยังขึ้นมานั่นก็ปล่อยยังแขวนน้อยฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเอามาไปปล่อยตุหนเนนเขาไปตึงเลี้ยงชาวบ้านก็มาช่วยเลี้ยงญาติโยมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมแต่ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นของภัยอ่ะของตุโอกาโอก็ไม่ได้มีทะเบียนวัดหรอกได้จดชื่อเขาวัดเดี๋ยวมาได้อันนี้ก็ขอฝากไว้เด้อญาติโยมเด้อต่อไปห้ามเอาหมาไปปล่อยที่วัดเอาเมียไปปล่อยที่วัดมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกรรมเป็นเวรอันนี้ฝากไว้กับญาติกับโยมเนาะเอาละวันนี้อู้จ๋าก็ขอฝากว่าคืนนี้ปะกันแน่ที่วัดกิ่วเลน้อยงานเขาดำแล้วเมื่อคืนวันที่31ปะกันกรรมงานส่งน้ำธาตุวันผู้ปะกันเนอร์ที่วัดร้องงัวแดงอำเภอสังกำแพงงานตั้งคำหลวงทุกเจ้าจะไปเตศตาตากันลิงกันลันเตตุนาเบเทธรรมอย่ามัวฟังเราคนเดียวเถอะขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรครูบาอ่องขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี521064-7501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลหน้ากันสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทน์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทน์ศรัทธาภายในภาย

0: เชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทน์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและสอยขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์19นาฬิกาในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทน์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทน์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศราศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทน์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยจัดงานวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานฝ่ายสงฆ์นายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสกำหนดการวันพระรหัสบดีที่11มิถุนายน6นาฬิกา9นาทีคณะสัทธาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย6นาฬิกา19นาทีถวายเครื่องสักการะครูบาโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนำกล่าวไหว้สาสักการะ6นาฬิกา29นาทีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน239รูป7นาฬิกา29นาทีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนตามอัธยาศัยอาจารย์กล่าวสุมาขวตานถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจำนวน15ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาวันทาราพระถวายพัตตาหารเช้าแด่พระเถรานุเถระณลานอนุสาวรีย์9นาฬิกาพิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569โดยนางจิรพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569ก็เป็นกำหนดการในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเชิญท่านร่วมงานบุญงานนี้โดยพร้อมเพียงกัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เ ก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
2: ปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดคืนสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตีสามถึงตีห้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ 3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดคืนสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่า ขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานการตื่นระหว่างตีสามถึงตีห้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นรู
0: ้วันนี้ผมกาเศษเพชรสำริดวิทยากรก็ได้มีโอกาสนำเสียงเกี่ยวกับพระคาถาอุปาทสันติมาเปิดให้ท่านรับรู้รับทราบส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาบาลีวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังผู้มีสติปัญญาเป็นวินยูชนทั้งมนุษย์อมนุษย์และทั้งบรรพชิตอครหัตทั้งหลายได้รับทราบว่าพระคาถาอุปาตสันติมีความยาวผู้มีศรัทธาต้องการสวดพระคาถาอุปาตสันติอาจมีวิธีสวดได้หลายแบบเช่นสวดไม่ต้องจบในวันเดียววันนี้สวดถึงไหนก็ขั้นเอาไว้วันต่อไปค่อยมาสวดต่อส่วนใครจะสวดทั้งคำบาลีและคำแปลไทยหรือใครจะสวดคำบาลีอย่างเดียวหรือว่าสวดเฉพาะคำแปลไทยอย่างเดียวก็ได้เลือกกันเอาเองตามความสมัครใจและก็ความศรัทธาการสวดนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งบุญและกุศลบารมีอันยิ่งใหญ่มากก็ขออนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลของท่านที่มีศรัทธาในการสวดพระคาถาอุปาตสันติเป็นอย่างยิ่งคำพีอุปาตสันติปาตสันติทางเมืองเหนือเรียกว่ามหาสันติงหลวงแปลว่าบทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรมสวดเพื่อสงบเหตุร้ายและสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือนพระคัมภีร์อุปาทสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีระวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวัตติลักกะราชาธิราชก็คือพระเจ้าติโรกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายระหว่างพุทธศักราช1985ถึง2030เป็นคาถาร้วนจำนวน271คาถาจัดเข้าในหนังสือประเภทเชียงใหม่คันธะคำพีนี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อปรับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปาทสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายแล้วก็คนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหามังคละศีระวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปาทสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองต่อมาชาวพม่ามีความเลื่อมใสนำคำพีนี้เข้าไปในประเทศพม่าอุปาทสันตินี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากพากันนิยมท่องนิยมสวดและนิยมฟังกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายไปทั่วประเทศพม่าในสมัย500ปีที่ล่วงแล้วในงานพิธีสืบชะตางานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นเนื้อความในอุปาทสันติคาถานั้นสรุปได้ว่าเป็นธรรมที่กระทำความสงบอันยิ่งใหญ่เป็นธรรมเครื่องสงบเหตุร้ายทั้งปวงเป็นธรรมเครื่องป้องกันมนุษย์และยักษ์เป็นธรรมเครื่องพ้นจากความตายก่อนกำหนดเวลาเป็นธรรมเครื่องย่ำยีกำลังของข้าศึกเป็นธรรมเครื่องจำเริญชัยชนะแก่พระราชาเป็นธรรมเครื่องนำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงออกไปอุปาทสันติคาถาเป็นบทสวดอย่างพิสดารท่านจึงกล่าวพระนามของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วนทั้งที่มีมาในอดีตในปัจจุบันและจะมีมาในอนาคตรวมตลอดไปจนถึงท่านที่ทรงคุณทรงอำนาจทรงฤทธิ์ในทางที่ดีอื่นๆเช่นเทวดาอินทร์พรหมยักษ์

คนาคคนทันครุฑอสูรเหล่านี้เป็นต้นเพื่อขอความเป็นมงคลความสงบความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะและอายุรวมทั้งขอให้ท่านคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเพศภัยนานับประการอันจะบังเกิดขึ้นในการทุกเมื่อคัมภีร์อุปาตสันติเป็นคัมภีร์ของไทยแต่ต้นฉบับได้มาจากเมืองไทยไปอยู่เมืองพม่าเสียนานจนแทบกล่าวได้ว่าคนไทยในสมัยหลังๆนี้ไม่มีใครรู้จักไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อของคัมภีร์นี้แต่บัดนี้เป็นที่โสมนัสยินดียิ่งที่เจ้าคุณธรรมคุณาภรณ์เช้าทิฏฐปัญโยประเรียนธรรม9ประโยควัดมหาโพธารามปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้ชำระคัมภีร์นี้เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านที่ไม่สันทัดบาลีโดยได้ต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่าจากท่านพระอาจารย์พระทันตะธรรมานันทมหาเถระอักขมหาบัณฑิตแห่งวัดท่ามะโอจังหวัดลำปางนับว่าเป็นการนำคัมภีร์ของล้านนาไทยโบราณกลับคืนมาสู่เมืองไทยให้ชาวไทยในยุคปัจจุบันได้รู้จักได้ศึกษาได้สวดได้ฟังให้เกิดประโยชน์ทางสันติเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวล้านนาชาวไทยตลอดจนชาวโลกทั้งมวลหลักฐานคัมภีร์อุปาทสันติฉบับหนึ่งในล้านนาไทยซึ่งเขียนไว้ในสมุดคอยหมึกจีนอาบน้ำชาติตามข้อความที่เรียกว่าประวัติย่อดังนี้ในปีจุลศักราช1279ปีดับใกล้เดือน8เหนือเพนวันศุกร์ปีกุลปตศกพุทธศักราช2478เจ้าภาพเขียนต้นฉบับนี้คือนายน้อยปิงมาลวิชัยบ้านประตูท่าแพเป็นประธานพร้อมทั้งภริยาลูกและก็ญาติทุกคนได้จ้างคนเขียนทำห้าผูกคือจุลชัย1ผูกอินทนิน1ผูกสังยมาปริตตมังคลสูตร1ผูกนักขฐาน1ผูกอุปาทสันติ1ผูกรวม5ผูกพร้อมทั้งสร้างบ่อน้ำถวายพระครูบาศรีวิชัยปฏิคา6เป็นผู้รับทานวัดศรีโสดาและถนนขึ้นดอยสุเทพขอกุศลบุญเยี่ยงนี้จงเป็นปัจจัยค้ำชูตัวแห่งผู้ฆ่านายน้อยปิงทั้งหลายทุกคนตราบถึงนิพพานในอนาคตการโน้นเทินอุปาทสันติบทสวดสงบเหตุร้ายนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคันธารัมภะคำเริ่มต้นคัมภีร์สุสุทธโสอายังธรรมโมโรกัดถังชินาเทสิโตมหาสันติกโรโรเกสัพพะสัมปติทยะโกธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกเป็นธรรมที่เห็นได้ยากยิ่งสำหรับธรรมที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นธรรมที่สามารถกระทำความสงบอันประเสริฐและสามารถประทานซึ่งสมบัติทั้งปวงภุปาโตปสัมมโนภูตายัคคะนิวารโนอาการมัจจุสัมมโนโสกะโรคะวินาสโนเป็นเครื่องสงบเหตุร้ายทั้งปวงเป็นเครื่องป้องกันอมนุษย์และยักษ์เป็นเครื่องระวังความตายก่อนกำหนดเวลาเป็นเครื่องขจัดความเศร้าโศกและก็โรคปรัจจักกะปมัทโนรัญโยมิชยวัฒโนสภานิทหะโรสันโตธรรมังวัคขามิภูตะโตเป็นเครื่องย่ำยีกำลังของข้าศึกเป็นเครื่องจำเริญชัยชนะแด่พระราชาเป็นเครื่องนำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงออกไป
เป็นธรรมอันประเสริฐข้าพเจ้าพระมหามังคระศีระวังสะจะแสดงคุณธรรมเช่นนั้นตามสภาพที่เป็นจริงวัตถุตยัสสะโยยัตถะสังวันเนติคุณุตตเมตัสสะตัทธะสุขาโรคุยะโสติโยโหนติสัพพทาณที่ใดมีผู้กล่าววาจาสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยด้วยจิตที่เริ่มใจณที่นั้นความสุขความสบายและก็ความสวัสดีย่อมมีแก่ผู้นั้นตลอดกาลทุกเมื่อพระพุทธเจ้าในอดีต28พระองค์ในสารมันดกัปสี่พระองค์ตันหังกโรมหาวีโรสัพพะโรกานุกรรมปะโกวันตะสังสารคัมสารคัมโนสัพพะกามทะโทสทาพระตันหังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กล้ามากผู้อนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งปวงผู้คลายตัณหาอันเป็นเหตุท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏได้แล้วผู้ประทานสิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงให้ในการทุกเมื่อสัพพะภิภูสัพพะวิทูสัพพะเทวะครุตโมสัพพาสวะปลิกขีโนสทาโสทิงกโรตุโนผู้ทรงครอบงำธรรมทั้งปวงทรงรู้แจ้งธรรมทั้งปวงทรงเป็นครูผู้ยอดเยี่ยมของมนุษย์และเทวดาทั้งปวงทรงสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดวรลักขณะสัมปันโนเมธังกโรมหามุนิชุตินทโรมหาสิรีสุวรรณคิริปสันนิโพโพพระจอมมุนีพระนามว่าเมธังกรผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยพระลักษณะอันเลิศผู้ทรงไว้ซึ่งพระรัศมีผู้ทรงมีพระสิริยิ่งใหญ่รุ่งเรืองดุจสุวรรณคีรีทิพพรูปโอมหากายโยมหานาโถมหัพพโรมหาการุณิโกสัทธามหาสันติงกโรตุโนผู้ทรงมีพระรูปเพียงดังเท้ามหาพรหมมีพระวรกายอันประกอบด้วยมหาปุริสารคณะทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐมีพระกำลังมากทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาทรงเป็นพระศาสดาโปรดประทานความสงบอันยิ่งใหญ่แก่ปวงข้าพระองค์มหาโมหะตมังหันตวามโยนาโถสรนังกโรเทวาเทวมนุษย์สานังโลกานันจะหิตังกโรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสรณังกรทรงเป็นที่พึ่งทรงกำจัดความมืดมนคืออวิชชาได้แล้วทรงกระทำประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกกล่าวคือเหล่าทวยเทพอสูรและมนุษย์ทั้งหลายพยามัปปภาพิรุจิโตนิโครทะปริมันดะโรนิโครทะปักกะพิมโพธโถสทาโสถิงกโรตุโนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสรณังกรพระองค์นั้นผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระรัตมีแผ่ออกไปหนึ่งวาโดยรอบผู้ทรงมีพระวรกายเป็นปริมณฑลดุจต้นนิโครธความสูงของกายเท่ากับความยาวของวาผู้ทรงมีพระโอษฐ์แดงเลือดุจผลตำลึงสุขที่ต้นนิโครธนิสยฉบับพม่าแปลว่าดุจผลนิโครธสุขโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดอสีติรัตนนุตเพโททีปังกโรมหามุนิปภานิทาวะเตตัสสะฐานีทวาทัสสะโยชเน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรมีพระวรกายสูง80ศอกทรงเป็นพระมหามุนีพระรัศมีของพระองค์แผ่ออกไปในที่12โยชน์วัดสัตสตะสหัสสานิทัตวาโรเกวินายโกโลกาโลกะกโรสัทธาสทาโสถิงกโรตุโนพระองค์ทรงมีพระชนอยู่ในโลก 100,000 ปีทรงนำเวไนยสัตว์สู่พระนิพพานทรงเป็นพระศาสดาผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดในสารกัปหนึ่งพระองค์คืออัฏฐาสีติหัตถุเพโทโกนทัญโยนามโกนายโกสัพพะธัมเมหิอัสโมสัพพะปารมิตาขะโมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะมีพระวรกายสูง88ศอกทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้ไม่มีบุคคลเสมอด้วยธรรมทั้งปวงทรงถึงความเป็นผู้มีบารมีทั้งปวงวัดสัจสะตัสหัสสานิอายุตัสมเหสิโนโมเจตุโสสะพะพยาสัทธาโสถิงกโรตุโนทรงเป็นพระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีพระชนมายุ 100,000 ปีขอพระองค์โปรดเรื่องพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากภัยทั้งปวงโปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อเถิดในสารมันดกับมีพระพุทธเจ้าสี่พระองค์อัฏฐาสีติรัตนานิอัจจุคโตชุติินทโรมังคโรนามะสัมพุทโธนวุตติจหัสสายุโกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ามังคระทรงมีพระวรกายสูง88ศอกทรงไว้ซึ่งพระรัศมีทรงมีพระชนมายุ 90,000 ปีฉัพพันนรังสิโยทัสสะตหัสสะโลกธาตุโยภรันตาตัสสะฉาเทนติเอสะโสถิงกโรตุโนพระฉัพพันนรังสีของพระองค์แผ่ปกคลุมโลกธาตุ 10,000 ขอพระองค์โปรดประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพระองค์เถิดนวุตติรัตนุเพโทสุมโนนามะนายโกกัญจนาจระสังกาโสนวุตติสหัสสายุโกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสุมนะทรงมีพระวรกายสูง90ศอกทรงเป็นผู้นำทรงเป็นผู้เปรียบประดุจสุวรรณคีรีทรงมีพระชนมายุ 90,000 ปีอุเปโตพุทธคุเนหิสัพพะจัตตาหิเตสโกกโรตุโนมหาจันติงอารโอคายันจัตสุขังสทาทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายทรงแสวงหาความเกื้อกูลแก่เราสัตว์โลกทั้งปวงโปรดประทานความสงบร่มเย็นความไม่มีโรคและความสุขแก่พวกข้าพระองค์ในการทุกเมื่อ

0: Radio Freshen Up. มาเป็นสมาชิกกับบ้าครับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทางแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
6: ร่วมทำร่วมใจ
4: Mass FM ร่วมทำร่วมใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
8: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
7: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
8: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
8: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
7: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
8: ทำดี
7: ด้วยการมีความซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวมเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
8: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี
7: Mass
8: FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
7: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1สี่ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
8: สาธุ
7: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ ั้งหลาย
8: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
7: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
8: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้าองอาจ
7: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล
8: ้และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ด้วยศีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมก็ถึง
0: วิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์ปฐมสังคายหาสูตรว่าด้วยการฝึกฝนตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือผัสสายตนะ6

0: ันติ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาษายตนะ6ประการนี้ที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ติผัสสายตนะ6ประการเป็นไฉนตาที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ติหูที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

0: ติ
1: จมูกที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

0: ติ
1: ลิ้นที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

ติใจที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้

0: ติ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาษายตนะ6ประการนี้แลที่บุคคลไม่ฝึกฝนไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมระวังแล้วย่อมนำทุกข์หนักมาให้
0: ชะ

0: ตี
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสายตนะ6ประการนี้ที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
0: กะตะเมชะจักขุงภิกขเวผัสสายตนังสุทันตังสุขุตตังสุรักขิตังสุสังวุตังสุขาทิวหังโหติ
1: ผัสสายตนะ6เป็นไฉนตาที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: ติ
1: หูที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

จมูกที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: ติ
1: ลิ้นที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้

0: ติกายที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
1: มโนภิกขเวผัสสายตนะสุทันตังสุขุตตังสุรักขิตังสุสังวุตังสุขาธิวหังโหติ
0: ใจที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
1: อิเมโคภิกขเวชะผัสสายตนะสุทันตังสุขุตตังสุรักขิตังสุสังวุตตังสุขาธิวหังโหติ
0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสายตนะหกประการนี้แลที่บุคคลฝึกฝนดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมระวังดีแล้วย่อมนำสุขมากมาให้
2: ชีวิตของ

ับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันพร้อมขอน้อมนำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ดีแล้วมาฝากกันโดยความว่าโลกถูกตัณหาก่อขึ้นถูกชราล้อมไว้ถูกความตายปิดไว้จึงตั้งอยู่ในทุกข์ผู้มีจิตน้อมไปสู่พระนิพพานพึงเอาชนะความหลับความเกียจคร้านความท้อแท้ไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงคอยจะดูหมิ่นผู้อื่นและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้น้อมนำพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ใจพิจารณาโดยแยบคายเพื่อเกิดปัญญาก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสู่ความสุขอันเกษมคือพระนิพพานจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแสงสว่างที่จะส่องทางชีวิตให้ดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญสู่ความสุขอย่างยิ่งเป็นแสงสว่างที่ไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอเหมือนเท่ากับปัญญาคือความรู้ทั้งหมดในอริยสัจ4นัตถิปัญญาสมาอาภาตี
1: สาธุ
0: ตอนนี้เป็นตอนเย็นของวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2557นะที่อารามภิกษุณีนิโรธารามยังอยู่ในช่วงการอบรมของค่ายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของโรงเรียนกาวิระนะคะวันนี้อาจารย์ได้นำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่าแสงสว่างอื่นใดที่จะเทียบเท่ากับปัญญาไม่มีเนาะในเรื่องของจิตเจตสิกพวกนี้นะคะพวกเราก็เกิดความรู้ขึ้นมาความรู้อันนี้ก็จะทำให้เรามีหลักในการดำเนินชีวิตว่าเราจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเราจะไปคบคนดีทีนี้เราก็มาดูว่าความดีเนี่ยนะคะความดีที่พวกเราควรทำเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะการแบ่งกลุ่มความดีเนี่ยถ้าแบ่งย่อยๆมันก็เหมือนในแผนเนี่ยนะในแผนนี้แบ่งความดีย่อยออกมา25ข้อแบ่งย่อยออกมานะแต่ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็เป็นกลุ่มทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆหรือแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญามันก็ได้ก็เป็นแค่การแบ่งกลุ่มเท่านั้นเองทีนี้จะสอนเด็กๆเนาะเด็กๆก็ต้องฟังธรรมแบบเด็กๆก็อาจารย์ก็จะสอนเรื่องไม้บรรทัดวัดความดีในอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรคะเด็ก
1: ๆไม้บรรทัดวัดความดี
0: เรามีไม้บรรทัดเราก็จะไปวัดดูว่าคนเนี้ยดีกี่เซนดี2เซนหรือดี3เซนอย่างงี้นะเรามีเพื่อนอยู่เราก็จะเอาไม้บรรทัดไปวัดเพื่อนเราว่าเพื่อนคนนี้ดีกี่เซนพวกเราช่วยกันวัดหน่อยนะเพื่อนคนที่หนึ่งขี้เหนียวมากขี้บ่นขี้ขโมยโกหกขี้เหล้าเพื่อนคนที่สองนี่ไม่ขี้เหนียวชอบให้ทานสองคนนี้ใครดีกว่ากัน
1: คนที่สองค่ะ
0: เราเอาอะไรมาวัดคนที่สองเป็นคนทำไมคะ
1: ให้ทาน
0: ให้ทานแต่คนที่หนึ่ง
1: ขี้
0: เหนียวเราวัดกันเรื่องให้ทานกับขี้เหนียวละคนที่สองนี่ให้ทานแต่ชอบให้เหล้าให้ลูกเลี้ยงลาบลูกเหล้าคนที่สองนี่ชอบให้ชอบเลี้ยงแต่ว่าก็คดโกงก็โกหกมีชู้ดื่มเหล้าแต่คนที่สามนี่ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยบรรทัดไปวัดหนึ่งสองสามเนี่ยใครดีกว่ากัน
1: คนที่สาม
0: สามดีกว่าสองในสามนี่เป็นคนที่ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยแต่ว่าขี้โวรักษาศีลและชอบอวดตัวยกตนข่มผู้อื่นไอ้นั่นก็ไม่มีศีลไอ้นี่ก็ไม่มีศีลเนี่ยก็กลายเป็นว่าให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยก็จริงในสามนี่นะแต่ว่าฟุ้งซ่านรักษาศีลแบบรักษาเพื่อเขาก็ถามเหมือนกันว่าเองรักษาศีลไปทำไมเนี่ยบอกช่วงนี้มันอ้วนเลยถือศีลมันจะได้ผอมๆหน่อยส่วนอีกคนนึงก็บอกฉันรักษาศีลเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีสตังค์กินข้าวก็เลยจำเป็นต้องรักษาศีลส่วนอีกคนนึงก็ถามทำไมเองรักษาศีลก็เขาว่ารักษาศีลนั้นชาติหน้าจะไปเกิดเป็นเทวดาข้าจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าที่รักษาศีลนี่เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาศีลเนี่ยนะ มันจะเข้ากลุ่มกับเขาไม่ได้แล้วก็เข้ากลุ่มไปรักษาศีลก็เข้าไปอย่างนั้นแหละรักษามั่งไม่รักษามั่งงั้นแหละเนี่ยส่วนในสี่เนี่ยเป็นคนที่ให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยแล้วก็เป็นคนที่สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่พูดมากหนึ่งสองสามสี่ใครดีกว่ากัน
1: คนที่สี่ดีที่สุด
0: ดีที่สุดล่ะ
1: ในบรรดาสี่คนนี้
0: ในบรรดาสี่คนนี้ในสี่นี่ก็ชอบนั่งสมาธิจุกปุกนะในสี่เนี่ยมีแต่คนชมชมว่าอู้เธอนี่ใจเย็นในสี่ก็จะยิ้มเธอนี่ไม่ค่อยขี้โกรธเลยเนาะเขาก็จะยิ้มนะเขาก็จะชอบนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิก็จะไปหาหมอจับเส้นไปนวดเจ็บแอวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหาหมอกายภาพบำบัดนะก็ป่วยประจำเดี๋ยวก็เส้นเลือดอุดตันเดี๋ยวก็นั่นก็นี่ชีวิตเขาก็จะอยู่กับการนั่งจุ๊บปุ๊บกับการไปหาหมอแต่เขามีเมตตาบ้างค้าขายดีรวยส่วนในห้านี่มีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นคนฉลาดบริหารร่างกายดีสุขภาพดีนะคะเวลามีปัญหาอะไรก็แก้ได้สามารถช่วยงานสังคมช่วยงานส่วนรวมแต่ในศีลนี่ก็จะเวลาช่วยงานสังคมเขาจะอ้างไม่ชอบวุ่นวายนะขอไปนั่งสมาธิเขาชอบสงบสังคมวุ่นวายวุ่นวายห้าคนนี้ใครดีกว่ากัน
1: คนที่ห้า
0: ก็แสดงว่าพวกเราก็รู้ว่าไม้บรรทัดวัดความดีมีกี่เซนเนี่ยตอนนี
1: ้ห้าเซน
0: เหรอมีกี่เซนคิดดูดีๆคนที่หนึ่งมันดีไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่
0: ขี้เหนียวขี้จิขี้จุขี้โกงขี้ขโมยขี้โกหกขี้โกรธมันดีไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ดีค่ะ
0: เซนที่หนึ่งนี่ขี้หมดเลยนี่ไม่ดีเนาะคนที่สองให้ทานเริ่มดียัง
1: เริ่มดีบ้าง
0: เออเนี่ยมันเริ่มดีคนที่สองคือเริ่มให้ทานเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอใครให้แต่ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลเราต้องบอกว่าไง
1: ดี
0: เซนเดียวเซนเดียวเพิ่งจะดีนะเนี่ยนะถ้าใครที่หมกมุ่นแต่เรื่องให้ทานเราก็บอกเพิ่งจะดีเพิ่งจะดีเซนเดียวเซนเดียวเนอะใครให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยแต่ก็ยังฟุ้งซ่านพูดมากเรื่องมากด้วยรักษาศีลแล้วก็คุยว่าคนโน้นว่าคนนี้พอมีคนไปท้วงว่าเอ๊ะทำไมเธอถือศีลแล้วเธอก็นินทาคนโน้นคนนี้บอกอ๋อฉันถือศีลห้าศีลห้านี่เขาสี่เขาห้ามโกหกเท่านั้นเองถ้าจะนินทานี่เขาอนุญาตก็เลยไปถามว่าใครอนุญาตก็มันไม่มีในข้อห้ามเอาไว้นะศีลห้านี่แค่ห้ามโกหกเพราะฉะนั้นฉันมีสิทธินินทาส่อเสียดฉันมีสิทธิ์เพ้อเจ้อฉันมีสิทธิ์หยาบคายไอ้คนนี้นะเราก็ต้องเตือนมันว่าไงสองเซนสองเซนมันดีแค่สองเซนแล้วยังเป็นสองเซนที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ถ้ามีทานด้วยมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยในกี่เซน
1: สาม
0: เซนละทานศีลสมาธิกี่เซน
1: สามเซน
0: แสดงว่าสมาธิก็ยังไม่ใช่สูงสุดในพระพุทธศาสนานี้นะคะแต่พอมีทั้งทานศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจึงจะเรียกว่าในสี่เซนในสี่เซนนี่ดีแล้วมีปัญญาแล้วนะคะทีนี้ดีกว่านั้นอีกมีไหมก็มาดูอีกในสี่เซนเนี่ยมีปัญญาบ้างไม่มีปัญญาบ้างบางครั้งก็หลุดพ้นจากโกรธแต่บางครั้งก็เผลอโกรธกับในเบอร์หกในหกแล้วนะเมื่อกี้ในห้าใช่ไหมในห้านี่มีดีอยู่สี่เซนแต่ในหกนี่ไปบวชเลยหลุดพ้นจากโลภโกรธหลงหมดเลยใครดีที่สุดในหกดีที่สุดในบรรดาเพื่อนๆเรามีในหกเยอะไหมที่มันคิดจะไปบวชมีไหมคะไม่มีในห้ามีไหมในห้านี่ติปัญญาล้ำเลิศมีไหมไม่ค่อยมีในสี่มีไหมสมาธิเก่งมีไหมโอ้ก็เ ็ยังไม่มีอีกในสามมีไหมมีศีลรักษาศีลห้าเคร่งมากมีไหมคะโหเพื่อนพวกเราเนี่ยนะเหลือในสองที่มีความดีแค่กี่
1: เซนเดียว
0: โอ้อันตรายใหญ่หลวงไหมเนี่ยเมื่อตอนกลางวันเราฟังธรรมว่าเราจะต้องคบคนดีใช่ไหมคะตอนนี้เรารู้หรือยังเราจะคบใครเราจะคบคนดีแล้วก็ต้องคบคนที่มีทาน
1: ศีล
0: สมาธิปัญญาใช่ไหมคะไหนพวกเราช่วยเดาหน่อยสิว่าถ้าพูดถึงต้นไม้เนี่ยแล้วเราตัดต้นไม้ตามขวางเนี่ยนะตัดควบตรงแก่นกลางมันเนี่ยแก่นของศาสนาคืออะไรกระพี้ของศาสนาคืออะไรเปลือกของศาสนาคืออะไรสะเก็ดแห้งๆของศาสนาคืออะไรอ้าวช่วยกันตอบกิ่งใบดอกผลของศาสนาคืออะไรเราเอาต้นไม้มาต้นนึงเนี่ยก่อนที่เราจะตัดเราก็ต้องไปตัดกิ่งตัดก้านก่อนกิ่งใบของศาสนานี่คือทรัพย์สินสิ่งของในพระพุทธศาสนานี่เขาเรียกกิ่งใบดอกผลของศาสนานะคะคนที่เข้ามาบวชในวัดเนี่ยนะพอโผล่มาบวชปุ๊บก็ได้ลาภสักการะน่ะจริงไหมพอบวชปั๊บเขาก็ชมแล้วว่าโอ้ดีเนาะไปบวช ดีนะสาธุเขาชมแล้วนะชมว่าไปบวชเนี่ยดีผู้ชายนะถ้าผู้ชายไปบวชเขาจะชมแล้วก็ในงานบวชเขาจะถวายไหมคะถวายของไหมเราก็ได้ละลาภสักการะเนี่ยตึกหลังนี้ไมโครโฟนแท่นน้ำมาศอะไรพวกนี้พวกนี้เขาเรียกว่ากิ่งใบของศาสนาถ้าเรามาบวชแล้วเราก็มาคอยรับซองขาวอยู่เรื่อยนะมาบวชละเก็บซองแล้วก็เอาสังฆทานไปก็ชื่อว่าเรามาบวชแล้วเราก็ได้แค่กิ่งใบของศาสนาเท่านั้นเองแต่ถ้าเราบวชแล้วเรามารักษาศีลเคร่งเนี่ยถือว่าเราได้สะเก็ดของศาสนาสะเก็ดแห้งๆแต่ถ้าเราบวชแล้วเรารักษาศีลแล้วเราก็ยังมีสมาธิด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าเราได้ทั้งสะเก็ดและได้เปลือกของศาสนาสะเก็ดเป็นแค่เปลือกแต่ถ้าเรารู้เห็นอะไรตามจริงไปหมดเนี่ยเราก็เลยได้กระพี้ของศาสนาแต่ถ้าเราหลุดพ้นจากความโลภโกรธหลงเลยเนี่ยถือว่าเราได้แก่นของศาสนาอ้าวเรียงเลยค่ะเรียง5นิ้วเนี่ยนะเอาว่าตามไปเลย
1: กิ่งใบดอกผล
0: ของ
1: ศาสนาเทียบได้กับลาภสักการะสะเก็ดของต้นไม้ศาสนาเทียบได้กับศีล
0: เปลือกของต้นไม้ศาสนาเทียบได้กับสมาธิกระพี้ของต้นไม้ศาสนานี่เทียบได้กับปัญญาก็ได้นะแต่ตัวปัญญาแล้วก็แก่นของศาสนาคือความหลุดพ้นจากโลภโกรธหลงเรียงนิ้วอย่างนี้พวกเรานึกภาพต้นไม้ต้นหนึ่งมันก็มีกิ่งใบดอกผลเนาะเราจะตัดมันละพอเราตัดสิ่งแรกเราต้องตัดผ่านอะไรก่อนสะเก็ดก่อนใช่ไหมตัดผ่านสะเก็ดแห้งๆเคยเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่ๆมันมีสะเก็ดแห้งๆเห็นไหมตัดผ่านสะเก็ดถัดจากสะเก็ดก็ไปเจออะไรเจอเปลือกถัดจากเปลือกก็เจอกระพี้จากกระพี้ก็เจอแก่นกระพี้ของต้นไม้ก็คือบริเวณที่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนอยู่มันยังไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งถ้าแก่นมันนี่จะแข็งแก่นของต้นไม้นี่คือท่อน้ำท่ออาหารที่ตายแล้วนะเป็นแก่นแข็งอยู่ตรงกลางแต่ท่อน้ำท่ออาหารของต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือน้ำยังหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยก็เป็นกระพี้เวลาเขาตัดต้นไม้มาทำเสาเนี่ยเขาจะตัดกระพี้นี่ออกไปทางเหนือเขาเรียกกันว่าไม้ปีกรู้จักไหมคะที่เขาตัดออกไปอย่างเงี้ยแล้วก็เหลือตรงแก่นมันเอาเรียงไปอย่างนี้ทานศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเรียงเลย
1: ทานศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ
0: จำไว้นะพวกเราจำนิ้ว5นิ้วนี่ไว้นอกสุดก็คือเรื่องทานเราให้ทานเยอะๆเราก็รวยยิ่งให้ยิ่งได้นะคะศีลเป็นสะเก็ดละสมาธิเป็นเปลือกกระพี้คือปัญญาแล้วก็แก่นคือวิมุตติเข้าใจหรือยังทีนี้พวกเราเนี่ยต้องการเป็นทาสของความขี้โกรธหรือเราอยากจะหลุดพ้นจากความขี้โกรธ
1: หลุดพ้นจากความขี้โกรธ
0: แสดงว่าเราอยากได้ส่วนไหนของศาสนาเราอยากได้ส่วนไหนคะแก่นเห็นไหมพวกเราอยากเป็นทาสของความง่วงเหงาหาวนอนท้อแท้ซึมเศร้าหรือเราอยากจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากความท้อแท้ง่วงซึม
1: เป็นอิสระหลุดพ้นจากความท้อแท้
0: แสดงว่าเราอยากได้ส่วนไหนของศาสนาแก่นเห็นไหมพวกเราอยากจะเป็นจอมฤๅษีหยาเวลาฤๅษีหยาขึ้นมาก็พูดจาน่าเกลียดมากหรือเราอยากจะหลุดพ้นจากความฤๅษีหยาสักที
1: หลุดพ้นจากความฤๅษีหยาค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องการแก่นของศาสนาเห็นหรือยังเราอยากหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเราอยากหลุดพ้นจากกล่องดำปีศาจแดงใช่ไหมลูกใช่ไหมคะทีนี้ดูนะลูกไอ้กล่องดำกล่องขาวเนี่ยนะนี่มองมาที่อาจารย์เนี่ยไอ้คิดชั่วคิดดีเนี่ยนะวิธีละชั่วเนี่ยมันไม่ใช่ยากเลยลูกไปทำดีเท่านั้นเองอุปมาเหมือนกับความมืดกับความสว่างความคิดชั่วเปรียบเหมือนความมืดความคิดดีเปรียบเหมือนความสว่างถ้าเรามีปัญหาเรื่องความมืดเราไม่ต้องไปนั่งด่าความมืดไม่ต้องไปนั่งโกรธความมืดไม่ต้องไปนั่งไล่ความมืดเอาไม้กวาดมาไปความมืดออกไปมันไม่ไปหรอกแต่เราเริ่มซื้อสายไฟมาต่อสายไฟต่อหลอดไฟเข้าใจไหมลูกต่อสวิตช์เสร็จแล้วก็กดสวิตช์โชกลางคืนพอไฟเปิดปุ๊บความมืดมันวิ่งหายไปหมดไหมมันไปของมันเองเข้าใจหรือยังเราไม่ต้องมานั่งบนเพราะนั้นพวกเราบางทีเราไม่เข้าใจด่าตัวเองอย่างเงี้ยเคยมีไหมทำไมเราเลวอย่างนี้ทำไมฉันเป็นคนดื้ออย่างนี้ทำไมฉันมันเสียเวลาลูกไม่ต้องไปด่าตัวเองแต่ให้มุ่งมั่นทำดีตรงกันข้ามไปเลยอย่าสมมติว่าเราเป็นคนดื้อด้านเนี่ยแม่เราด่าเราอีกดื้อด้านเนี่ยเราก็ตั้งใจเลยต่อไปนี้เราจะเป็นคนว่านอนสอนง่ายแค่เนี้ยดื้อด้านคือความมืดพอติดหลอดไฟว่านอนสอนง่ายก็จบพอเปิดไฟกดสวิตช์ว่านอนสอนง่ายโชะไงความมืดเรื่องดื้อด้านหายแซบเข้าใจหรือยังแต่พอเราปิดสวิตช์ฉันไม่อ่อนน้อมถ่อมตัวใดๆทั้งสิ้นปิดชึกเป็นไงดื้อด้านก็มาละอย่างเงี้ยแค่นั้นเองต่อสายไฟแล้วก็ติดหลอดไฟชื่อว่าหลอดไม่โกรธไม่โกรธติดหลอดแล้วก็เปิดไฟโชกตัวไหนหนีไปดังๆแค่นั้นเองเพราะนั้นเผลอโกรธไปแล้วเนี่ยพวกเราดูในรูปนี้จะเห็นว่าความโกรธอยู่ในกล่องดำใช่ไหมคะมันไม่ได้อยู่ในกล่องขาวนะเดี๋ยวลูกมองมาที่อาจารย์นี่ความโกรธเนี่ยมันอยู่ในใจหรือมันอยู่นอกใจเนี่ยอยู่นอกใจพวกเราเข้าใจผิดนะว่าความโกรธอยู่ในใจเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดเอาว่าตามอาจารย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ตาหูจมูกลิ้นกายใจ
0: เป็นอายตนะภายใน
1: เป็นอายตนะภายใน
0: รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะ
1: รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะ
0: เป็นอายตนะภายนอก
1: เป็นอายตนะภายนอก
0: ชัดเจนไหมจริงไหมหูอยู่ภายในตัวเราแต่เสียงเป็นสิ่งภายนอกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เสียงต้องเข้าไปในรูหูก่อนไหมมันต้องเข้าไปในรูหูไปกระทบกับแก้วหูก่อนจิตจึงจะได้ยินใช่ไหมเกลือเนี่ยมันเค็มเราเอาเกลือมาเม็ดหนึ่งแล้วเราก็เอามาแตะที่ปากเนี่ยมันจะเค็มไหมเค็มไหมคะฮะเอามาแตะปากเนี่ยนะใช่ว่าปากไม่เค็มเอามาแตะฟันเค็มไหม
1: ไม่เค็มค่ะ
0: แตะลิ้นเค็มไหม
1: เค็ม
0: เกลือเป็นสิ่งภายนอกหรือเป็นสิ่งภายในตัวเรา
1: สิ่งภายนอก
0: แต่ต้องเข้าไปในตัวไหม
1: เข้า
0: แล้วไปแตะที่ลิ้นก่อนจึงจะรู้รสใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ความโกรธเป็นสิ่งภายนอกมันมากระทบเกิดที่ใจจึงรู้โกรธขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไม่โกรธก็มีจิตเหมือนน้ำใสๆเนี่ยแต่ความโกรธเหมือนกับสีขุ่นที่มันมาผสมทำให้เปลี่ยนสีไปเพราะฉะนั้นเวลาโกรธขึ้นมาก็มองเฮ้ยโกรธมาอีกแล้วมืดอีกแล้วก็ไปกดสวิตช์ไม่โกรธซะจึ๊กความโกรธก็ลากลับเท่านั้นเองพวกเราลองตั้งใจสิว่าตั้งใจเดี๋ยวนี้นะว่าจะไม่โกรธพูดขึ้นมาเลยว่าข้าพเจ้าจะไม่โกรธพูดสิ
1: ข้าพเจ้าจะไม่โกรธ
0: ละพอตั้งใจเสร็จเราก็ยื่นแขนไปยื่นแขนไปเสร็จแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาหยิกเราสมมุติทดลองนะเอาเองลองหยิกข้าแล้วข้าจะลองไม่โกรธเองเนี่ยนะจะคิดยังไงดีว่าเนี่ยเวลามันหยิกแล้วเราจะไม่โกรธนี่คิดยังไงดีเนาะอย่างเงี้ยนะ
2: ก็หาเรื่องเตรียมตัวไว้ก่อนพอจะได้ไหมหยิกไม่แรงเท่าไหร่นี่พอจะได้ไหมพอจะได้ไหมคะหยิกไม่แรงเท่าไหร่พอจะได้ไหมได้คนมาหยิกเราไม่แรงเท่าไหร่เราจะคิดยังไงดีที่จะไม่โกรธเขาคิดยังไงดีคะเยอะแยะมีวิธีคิดเยอะแยะใช่ไหมมันหยิกเดี๋ยวมันก็ปล่อยละเดี๋ยวมันก็หายละคิดอย่างนี้ก็ได้หรือจะคิดว่าเออชาติก่อนเราไปหยิกมันมาชาตินี้มันเลยมาหยิกเราได้ไหมเออก็ได้หรือคิดว่าไงดีคิดว่าจะฝึกขันติจะทดลองดูเราจะลองจิตใจเราดูว่าเราจะเปิดสวิตช์ไม่โกรธเวลาใครมาหยิกเนี่ยเรารู้เวลาด้วยเขาจะหยิกไม่เกิน3วิโอ้ย3วินาทีเองไม่โกรธดีกว่าพอเข้ามาหยิกเราจึ๊กเราก็ดูในการครบ3วิแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็ปล่อยไม่ให้ความโกรธเกิดที่ใจพอจะได้ไหมคะพอจะได้เนาะแสดงว่าถ้ามีการตั้งใจจะไม่โกรธเนี่ยความโกรธก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อนเนี่ยมันพลวดพลาดมันเกิดเลยไหมเกิดไหมคะ
1: เกิด
2: เพราะฉะนั้นถ้าเราได้เปิดสวิตช์ไม่โกรธไว้ก่อนนะไม่โกรธไม่โกรธทำไมถึงไม่โกรธความไม่โกรธเป็นความคิดฝ่ายดีนะอยู่ตัวที่เท่าไหร่ไหนดูที่กล่องขาวอ่ะช่วยดูซิไม่โกรธอยู่ข้อที่เท่าไหร
1: ่ข้อที่6ค่ะ
2: ข้อที่6และอีกโกรธอ่ะกล่องดำอยู่ข้อที่เท่าไหร่โทสะสีแดงตัวที่เท่าไหร่คะ
1: 8ค่ะ
2: ตัวที่8เอาดูนะหยิกด้วยน้ำหนักเท่ากันเลยนะหยิกด้วยน้ำหนักเท่ากันเลยจึ๊กเนี่ยแต่คนหยิกไม่เหมือนกันคนที่หยิกเราคนแรกคือคนรักของเราแฟนใหม่มาหยิกเราแบบหึงเราอะแบบเธอเงี้ยเราจะโกรธไหมไม่โกรธเลยเราก็ยิ้มด้วยความภูมิใจว่ามันหึงเราใช่ไหมแฟนใหม่นั้นก็จากไปเสร็จแล้วก็เป็นศัตรูเดินมาหยิกเราอีกแต่หยิกไม่เท่านะไม่แรงเท่าแต่มันโกรธไหมอุ้ยแล้วมันเจ็บเหลือเกินนะแต่เอาเครื่องมาวัดน้ำหนักแล้วเนี่ยไอ้คนที่สองเนี่ยเป็นศัตรูนี่มันหยิกเบากว่าไอ้คนแรกแต่ทำไมมันโกรธแสดงว่าเรื่องโกรธเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใจเข้าใจหรือยังเพราะนั้นถ้าเรามีกระบวนการเตรียมใจว่าอะไรคือคิดดีอะไรคือคิดชั่วแล้วเราหมั่นคิดดีบ่อยๆจนออโตเมติกเข้าใจหรือยังคือเป็นอัตโนมัติเลยคิดดีบ่อยมากนะคะคิดดีบ่อยมากยกตัวอย่างเช่นในประเทศอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่มีคอร์รัปชันมากที่สุดใช่ไหมประเทศที่ผู้คนคอร์รัปชันมากว่างั้นเถอะปัญหาบ้านเมืองล่มสลายรัฐบาลพยายามปลุกระดมให้ผู้คนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นะพยายามจะให้ผู้คนมามีศีลมีธรรมไม่ถึงกับมีศีลมีธรรมแต่ขอให้อย่าคอร์รัปชันอย่างเงี้ยก็มีป้าคนนึงมีลูกเยอะมากเลยนะแล้วก็จนๆนะแต่แกจะสอนลูกแกตั้งแต่เกิดมาเลยแม้ตัวเล็กๆต้องซื่อสัตย์นะลูกต้องซื่อสัตย์นะลูกต้องซื่อสัตย์นะลูกเนี่ยกรอกหูกันเลยลูกๆป้าคนนี้ก็ซื่อสัตย์แต่เขายากจนก็อาชีพก็สารพัดแหละที่มีลูกเขาคนหนึ่งตัวเล็กๆก็ได้ยินแต่แม่สอนพี่ก็ซื่อสัตย์แล้วก็ซื่อสัตย์เนี่ยมันบันทึกเหมือนกับแม่สุขูนเลยแม่สุขูนมันคือซื่อสัตย์ซื่อสัตย์เด็กคนนี้วันหนึ่งเขาไปเก็บกระเป๋าสตางค์ได้เงินเป็นปึกเลยนะฮะเขาได้เกินปุ๊บความซื่อสัตย์ของเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กขายของเนี่ยเขาเก็บกระเป๋านี่แหละเขาก็วิ่งไปหาตำรวจแล้วก็ขอให้ตำรวจเนี่ยประกาศหาเจ้าของกระเป๋าเนี่ยนะเขาก็ประกาศเจ้าของกระเป๋าก็กลับมาพอกลับมาแล้วได้เสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งเงินให้เด็กเนี่ยเด็กก็บอกไม่เป็นไรครับอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรครับมันก็ยิ้มแย้มมันก็เบิกบานมีความสุขอะนะเขาก็ชมเขาก็พยายามจะเอาเงินเยียดให้ก็ยิ้มแย้มแล้วก็หัวเราะกลับมาก็มาบอกเพื่อนๆวันนี้นะฉันไปเก็บกระเป๋าสตังค์ได้นะเป็นคนปิดปึกเลยไอ้เพื่อนๆมันก็รู้ข่าวเหมือนกันนะเพื่อนๆมันกำลังลุมกันหน้าหงิกลุมยังกับหมาลุมเห่าแมวอะไรเงี้ยนะลุมกันด่าเด็กคนนี้ไอ้เจ้าโง่ไอ้เจ้าโง่เก็บกระเป๋าตังค์ได้ทำไมมึงไม่เอาไปให้แม่มึงเด็กคนนี้ก็เริ่มงงไม่รู้จีแม่จอดให้ชื่อจัดอะอย่างนั้นไม่รู้จีมันก็พูดแต่คำว่าไม่รู้จีแม่จอดให้ชื่อจัดอะชื่อจัดอะมันก็พูดแต่คำว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์บ้าอะไรอีกโง่ในกระดาษเนี่ยนะ เด็กคนนี้ก็ชักงงไอ้กูถูกหรือกูผิดกันแน่เลยนะไม่เอาแล้วอยู่กับเพื่อนทุกข์ใจก็วิ่งกลับบ้านนะวิ่งกลับบ้านก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่บอกดีมากเลยลูกลูกเป็นคนดีลูกอะไรแต่เรื่องนี้มันไม่จบตำรวจเขาเห็นเหตุการณ์นะอาจารย์ก็จำเรื่องราวไม่ได้มันนานละเจ้าของเนี่ยเขาตึกประทับใจเนาะเขาก็ไปลงหนังสือพิมพ์แล้วเขาก็หาของขวัญหาอะไรมาให้เยอะเลยนะข่าวนี้มันสะพัดลงหนังสือพิมพ์ก็มีคนที่เป็นเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรทำธุรกิจบ้านที่ดินเนี่ยนะที่เขาปลูกบ้านขายอ่ะปลูกบ้านขายพร้อมที่ดินเนี่ยเขาเดินทางมาดูตัวเด็กนี่เลยนะว่าโอ้โหในประเทศอาร์เจนตินานี่ไม่มีเด็กซื่อสัตย์ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนะเขาก็เลยมอบบ้านและที่ดินให้กับคุณแม่ของเด็กเนี่ยครอบครัวนี้เขายากจนมากนะฮะอยู่ในสลัมแล้วก็ลูกตั้งหลายคนแต่ความดีของเด็กคนนี้แม่เลยย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างร่ำรวยเลยนะคะแล้วก็มีคนเอาเงินมามอบให้เอาของมามอบให้มากมายไก่กองเนี่ยอันนี้มันมาจากการปลูกฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกว่าต้องซื่อสัตย์ต้องไม่คดโกงต้องไม่เอาเปรียบต้องไม่เอาของใครอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พวกเรากลับไปเนี่ยพวกเราไปเจอกระเป๋าสตางค์หล่นพวกเราก็รีบเอาไปคืนเจ้าของเขาแต่พวกเราอาจจะไม่ได้บ้านและที่ดินอาจจะไม่มีคำชมอาจจะไม่มีอะไรแต่เราไม่ได้ทำเพื่อสิ่งนั้นใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแต่เราทำเพื่อเราจะปลูกฝังความดีด้วยว่าเราก็ติดสายไฟแล้วก็ติดหลอดไม่โลภไม่โกงไม่คอร์รัปชันไม่ขโมยไม่เอาเปรียบใครเนี่ยเราจะติดหลอดไฟอันนี้จึ๊กเปิดไปเลยเพราะนั้นความคดโกงความเอาเปรียบการหยิบฉวยเอาของที่เขาไม่ให้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งวันหยุดเขาก็เลยขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวขับบื้อไปเนี่ยลูกๆ ก็ร้องจะกินนั่นจะกินนี่เมียก็จะเอานั่นเอานี่ผู้ชายคนนี้ก็เลยจอดรถไปฝั่งซ้ายมือแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปซื้อของฝั่งโน้นนะฮะข้ามเกาะกลางถนนเนี่ยเขาก็วิ่งข้ามไปนู่นแล้วก็ไปซื้อของให้เมียเขาเป็นข้าราชการนะขากลับเขากำลังย้อนกลับมามันก็ต้องข้ามเกาะกลางเนาะเขาปื๊ดมาถึงเกาะกลางแล้วก็จะอีกช่วงหนึ่งจะข้ามไปหารถเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งมาถึงก็บอกว่าคุณครับผมฝากมันก็เป็นถุงกระเป๋าอะไรเงี้ยผมฝากให้คนนั้นหน่อยนะครับผมจะต้องรีบไปขึ้นรถนะครับรถมันกำลังจะออกนะด่วนเลยนะครับว่าแล้วเขาก็ยัดเงินใส่มือด้วยนะฮะแบงค์พันเนี่ยเป็นปึกเลยช่วยผมหน่อยครับผมจะต้องรีบขึ้นรถเอากระเป๋านี้ไปให้คนนั้นหน่อยนะครับเนี่ยข้าราชการคนนี้ก็เห็นเงินเนาะแล้วก็คืองงอ่ะเงินมันทำให้งงนะเงินมันทำให้งงเอากระเป๋านี้ไปให้เสื้อคนเสื้อลายแล้วคนนี้รีบวิ่งขึ้นรถก็ไม่ใช่งานใหญ่โตอะไรนี่ใช่ไหมโอ้ที่สำคัญเป็นแบงค์พันไงจิตที่คิดจะเอาเนี่ยไอ้สวิตช์ไม่เอามันดับไหมหลอดไฟไม่โลภมันดับเลยไหนดูสิความไม่โลภอยู่ข้อไหนความไม่โลภ
1: ข้อ5ค่ะ
2: ข้อ5หลอดไฟนี่มันดับปึ๊บมันเห็นเงินเป็นปึกเนี่ยก็ไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรนี่เอ้าแล้วก็เก็บเงินใส่กระเป๋าเลยแล้วก็หิ้วถุงเนี่ยเดินต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กข้ามถนนมาก็ตรงไปหาคนเสื้อลายเนี่ยไปถึงคุณคนที่นั่นน่ะเขาฝากให้คุณคนเสื้อลายก็รับไปพอรับไปปุ๊บก็มีอีกคนนึงพุ่งชาร์จตัวเข้ามาเลยฟิบขวามือนี่ปั๊บขวาทั้งไอ้เสื้อลายไอ้เราเนี่ยนะใส่กุญแจมือเลยกลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยเขาจับจ้องดูอยู่นะเขาก็ดึงถุงนั้นไปกลายเป็นถุงนั้นมียาเสพติดนะคะข้าราชการนี่ก็หน้าซีดเลยนะบอกผมไม่รู้จะไม่รู้ได้ไงมันเห็นคาหนังคาเขาเลยว่าคุณมาส่งมันมีคนเอามาให้ผมอย่างนั้นอย่างนี้ฟังไม่ขึ้นข่าวก็พาดหนังสือพิมพ์นายคนนี้จะขับรถพาลูกพาเมียไปปิกนิกได้ไปไหมไปอยู่ไหนล่ะเข้าคุกเห็นไหมเพราะไอ้หลอดที่เท่าไหร่หลอดไฟหลอดที่เท่าไหร่เนี่ย
1: หลอดที่ห้า
2: หลอดที่ห้ามันดับหลอดที่เท่าไหร่สีดำเนี่ยตัวที่เท่าไหร่มันถึงเกิดขึ้น
1: ข้อที่ห้าโลภะ
2: โอ้ตรงกันเลยห้าโลภะกับห้าไม่โลภเนี่ยเห็นไหมพอเราไม่ติดหลอดไฟเบอร์ห้าเนี่ยนะเสร็จผู้ชายคนนี้ติดคุกไปเลย วยความโลภกับเงินไม่กี่พันนะเรื่องราวประกาศเรียกว่าอับอายไขหน้าแล้วก็ต้องออกจากราชการนะลูกเมียก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราจะฝึกนิสัยเรายังไงดีเราจะฝึกนิสัยไม่ต้องฝึกอะไรก็ได้ปล่อยไปสบายๆเวลามีเหตุการณ์อะไรก็อาจจะเผลอโลภบ้างแล้วก็พลาดเหมือนคนคนนี้ไหมจะเอาเหมือนข้าราชการคนนี้ไหมดีหรือไม่ดี
1: ไม่ดีค่ะ
2: หรือเราจะฝึกจิตเราจนเหมือนแม่สุขูลเหมือนเอกคนนั้นนะไม่รู้จีไม่ให้ชื่อจัดอะไม่ให้ชื่อจัดอะเนี่ยเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมคะ
1: ดีกว่าค่ะ
2: เข้าใจหรือยัง
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
4: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษฐ์คุณแม่จิตรานรากร
3: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจสุขง่ายง่ายใบไม้กำมือเดียวของขวัญเพื่อชีวิตใหม่ที่ไร้ทุกข์
4: จากผู้เห็นภัยในกิเลสกรรมวิบากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีนันทยานีสำนักปฏิบัติธรรมนิโรธารามอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม
5: ่ความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยพระองค์เองนั้นเปรียบดังใบไม้บนต้นไม้ทั้งโลกแต่ความรู้อันประเสริฐยิ่งที่ทรงประทานให้กับผู้ศึกษาและปฏิบัติตามได้พบความสุขอย่างยิ่งนั้นเปรียบดังใบไม้กำมือเดียวก็คือความรู้ในอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นผู้หวังความสุขอย่างยิ่งจงเสพจงคบผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่จงตั้งใจฟังอริยสัจสี่โดยเคารพจงเรียนให้รู้ชัดในอริยสัจสี่จงทรงจำอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์จงใส่ใจโดยแยบคายในอริยสัจสี่จงคิดพิจารณาในอริยสัจสี่บ่อยๆจงเพียรระลึกรู้ตามดูตามเห็นอริยสัจสี่เนืองๆจงหมั่นนึกตรึกตรองทบทวนอริยสัจสี่จงพูดถึงอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์โดยเคารพแม้จะช่วยเพื่อนให้พ้นทุกข์ก็จงช่วยให้เพื่อนรู้ในอริยสัจสี่อย่างถูกต้องตามพระพุทธพจน์เช่นกันเพราะอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่ทำให้ใจห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์พบความสุขอย่างยิ่ง
4: อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการโดยย่อได้แก
3: ่ความจริงอันประเสริฐข้อที่1คือทุกข์หรือทนได้ยาก
6: ขันธ์5เป็นทุกข์ทนได้ยากขันธ์5ไม่ได้เป็นคนแต่ถ้ามีอุปทานหรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นั่นคือ

0: ความเกิดของเหตุแห่งทุกข์คือความเกิดอวิชชาตัณหาเกิดความไม่รู้แจ้งทุกข์จึงหลงติดใจเพราะเพลิดเพลินในขันห้าอันน่ารักน่าชื่นชมควรละตัณหาสามเสีย
1: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สามคือนิโรธหรือความดับทุกข์คือความดับตัณหาสามได้โดยไม่เหลือ
2: ควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญา
0: ความจริงอันประเสริฐข้อที่สี่คืออริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาคือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
1: ควรเจริญกระทำให้มาก

FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-066-69-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569
1: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนโอมานอาจถูกคว่ำบาตรหากร่วมมือกับอิหร่านจากกรณีการเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สิงคโปร์โอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารแชมป์เก่ารายการนี้ต้องถอนตัว